0: 3,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ7ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนขายข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
4: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดั

0: ล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว

0: ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้ในเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกบฏระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.1
7: นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 คุณวิเวกสงครามปลัดกรมนา600หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สริดเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
16: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
17: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปๆที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแขนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
16: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
17: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสต.นะครับซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
16: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
17: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
16: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
17: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อย่าพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาล ครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
17: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
16: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
19: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
20: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
21: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
22: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
21: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
1: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
21: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี2568เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ2568เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
23: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเงินทุนมันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองเนี่ยในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
4: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
6: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6ถึง7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70ถึง80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logisticsโดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
7: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากระยะบางเราไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
6: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
8: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางของการค้าแห่งประเทศไทยและสภาของการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
6: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
24: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลา2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
5: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
10: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้าง เพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพญาติเพราะผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด
3: ้อไว้โซนิกชนะขาดพญาติยกข้างหนี
4: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด
6: ้ออยากรวยบ่ต้องขอ
7: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
8: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดกองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่า

0: ีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: ถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือเบาหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเด้อ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนยินได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจที่ต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639
1: 082 847 7639อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้
0: อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมิลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

บรรยากาศของรายการเนี่ยลูกทุ่งบันเทิงเนี่ยครับมาจ้ามาแล้วคือเก่าคือเก่าคือเดิมนี่แหละเนาะบ่หมูบ่หนังตุ๊กตู้หนามให้ละจ้า

0: เฮ้ยโจก็จะไปเลยต้องเอ้ยนะครับก็สุขบรรยากาศให้เก่ากับพี่น้องครับสำหรับประมวลคนสื่นความสบายใจนะฮะ8โมงไปหอด10โมงครับผ่านเรนเรดิโอบางมุงสุรศักดิ์ครับมานั่งส่งกำลังใจนะฮะไปได้หลายจังหวัดครับทักทายแฟนเพลงทั้งอุดรธานีทั้งบันดุงครับทางคุณแม่อำเภอเพ่นจอคิวจากฟังเพลงก็บอกได้แม่เด้อหนุ่มบันดุงอารมณ์ดีด้วยเด้อนะฮะต้อนรับนะครับแฟนเพลงทางมหาสารคามครับกันทรวิชัยนะฮะมหาสารคามบันเรนเรดิโอนะครับต้อนรับแฟนเพลงทาง 101.25 วิทยุคนรักสุขภาพท่าตูมเรดิโอนะฮะทักทายพี่น้องทางฟังร้อยเอ็ดครับส่วนณภูมิเกษตรวิสัยปทุมรัฐพยัคฆภูมิวิสัยนะครับชุมพลบุรีท่าตูมเฮาทั้งพุ่นล่ะนะครับลอยล่มไปหอดสายคิดหอดคิดถึงกันครับหรือจะเป็นคลื่นต่างๆที่กอสยันเสียงนะครับบ่ได้ทักทายกับประธานอภัยสินสมุทรสุดสาครสลับกับบรรยากาศของรายการนะครับอยากฟังผลงานเพลงครับผ่าน0988947857ครับอยากฟังเพลงทักทายหมูที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ098ครับ8947857ครับบรรยากาศของรายการเฮาทักทายครับเปิดเครื่องกับสดๆนะครับกันว่าเปิดเครื่องกับฝากขอความกับของปอมนะครับของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมหวัดดีครับหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดี
1: ครับบ่าวหมูหวัดดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมเมื่อนี้ก็สองเพลงขึ้นเข้านะครับ
0: เพลงอะไรหรือ
1: ทีนี้เมื่อนี้ขอเพลงคืนนัดพบของรังสีครับ
0: คืนนัดพบของรังสีเนาะ
1: ครับคืนนัดพบของรังสี
0: อ้าวได้ครับแล้วเพลงที่สองครับ
1: เพลงที่สองจะเป็นคำวอนก่อนลาครับผม
0: ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อย
1: ครับผม
0: โอ้ยขาดเลยไหม
1: ฝากทุกเสียงทุกสายให้เข้าหน่อย
0: ทุกเสียงทุกสายหนุ่มบ้านดุงเกาะหนึ่งชั่วโมงเนาะอุดรธานีหนึ่งชั่วโมงเลยเนาะแม่นบ่
1: หนึ่งชั่วโมงครับบ้านดุง
0: โอ้ยขอท่านพออสองชั่วโมงไงเนี่ยพัดยมวน
1: ฝากทุกท่านพ้นบุรีเนี่ยเ
0: ลยครับผมสาวชุมพลฟังอยู่ครับ
1: ครับผมชมพลบุรีแน่คุณแม่เพื่อนแน่
0: จ้าคุณแม่ทั้งบันบอสารคามแม่น้ำแน่ทั้งสารคามเฮา
1: บันบอกับทั้งเมื่อบันเฮาคนละเนาะ
0: เออแม่นางทั้งสารคามหมดทั้งกันตะลาวิชัยทั้งเมื่อบันเฮาคนละ
1: ครับผมครับ
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับร้อยเอ็ดพัดถิ่นมาเหมือนกันนี่เรานะครับวอนเจ้าพ่อพระรานชัยเออนะครับสายแฮแพ้สายบืออยู่พุ่นล่ะครับแต่ว่าพังภายมานั่งตูปูหากินอยู่ทางเมืองหนองบัวลำพูครับถิ่นชุมชนคนลมพูเมืองน่าอยู่หนองบัวลำพูเรียกคานเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันส่งความสุขกายความสบายใจดันเสียงเพลงนะครับขอบคุณบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดครับนะฮะสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห้องครับรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสนะฮะขอบคุณสำหรับพีคอฟฟี่ของบริษัทพีวายด้วยนะครับนะฮะหลายผู้หลายคนนะครับมองหากาแฟวันนี้คุณดื่มกาแฟแล้วหรือยังนะครับยังไม่ดื่มนึกถึงเราครับกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มหรือจะเป็นพีคอฟฟี่คอฟฟี่ฟาร์มอยู่กาแฟดำเขาชูรูแบกนี่ฮะกาแฟมาครบนะครับใจพร้อมกลายพร้อมสำหรับลูกผู้ชายเข้าพกติดกระเป๋าอุ่นใจทุกครั้งนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ครับไม่มีปัญหาครับสำหรับหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะฮะเราอยากฟังคืนนัดพบนะฮะขึ้นพ่อกันจนฮัลโหลจ้าเหมือนแรกพ่อกันเนาะเมียจตุกรว่ามีฮัลโหลจ้าได้มีแต่จอมอเขียนจดหมายพรายรักฝากให้น้องเอ้ยเจ้าสุมือเนี่ยฮัลโหลจ้าฮัลโหลเจ้าฮัลโหลแจ๊ะเฮ้ย จ้าก็ได้จะเป็นผ้าไปก็ได้เปิดบ่เปิดน้ําเพ่งลีลาหลายจะว่าผู้ลังคนบ่ได้ควันดึกทั้งกระสีซะบ่ทุบเป็นบ่มีแต่อยู่คืนนัดพบโอ้ยข่อยอารมณ์ข่อยเห็นนัดพบน้ําเพื่อฮะคืนนัดพบนะนะขึ้นนัดพบรังสีเซลรี่ใช่ครับหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีเพิ่นฝากกันมาบ่ผิดหวังครับมอบเป็นกำลังใจพี่น้องแฟนรายการทุ่งมองทุกแก๊กครับผมจะฟังเพลงครับย้ำนะฮะ0988947857นะครับเพลงไหนโดนใจบอก

0: ครับผมโอ้โหรังสีเสรีชัยนะฮะก็ดีใจสำหรับนะฮะหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีครับเนี่ยเอาว่าแต่อยากฟังก็บอกมาครับไม่ผิดหวังหรอกนะนั่งเขียนตู้ปุ๊อยู่ตรงนี้นะฮะพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกผู้ทุกคนอยู่แล้วครับนะฮะเอาคุยกันกับกาแฟจักบาทนี่นะบ้าหมูไอ้เป็นว่าสำหรับกาแฟครับก็ต้องบอกกันเสมอครับกาแฟของเราเนี่ยฮะนะครับเป็นกาแฟที่หลายผู้หลายคนถามหากันอยู่คอฟฟี่ฟาร์มนะที่อินวันชนิดผงชงดื่มครับ3สูตรนะฮะสูตรที่1นะครับออริจินอลนะฮะออริจินอลนะครับห่อสี่เหลี่ยมสีดำ1ห่อ27ซองครับรสชาติละมุนละมุนซอฟๆนะฮะชื่นชอบจัดครับนะสำหรับในส่วนของกาแฟนะฮะออริจินอลครับหลายบ้านครับติดใจครับมื้อนี้ก็บ่สิไปส่งบ่อยู่ตินี่นะฮะโอ้ยกาแฟมื้อเลี้ยวมาส่งอีเนี่ยมันมาเออเดี๋ยวจะส่งให้เด้อสลักกาแฟครับนะฮะเอาฝากไว้ครับสลักกาแฟออริจินอลของเราครับบางบ้านครับนั่งบ้านก็ได้มากาแฟเอสเปรสโซ่ครับเขียวแดงแรงฤทธิ์นะฮะเบสโซ่มาเอสเปรสโซ่ก็จัดให้แม่นะครับชื่นชอบเอสเปรสโซ่จัดไปครับหุ่นเพียวเขียวแดงบุรังคนเราโซโล่แกนมาให้ครับหุ่นเพียวเขียวแดงเอาก็ว่ากันไปครับมาเขียวแดงกระจัดจะล่ะนะฮะนะครับสำหรับในด้านของนะครับคอกาแฟครับอันนี้เป็นรสชาตินะฮะเอสเบสโรบัตต้าเอสเบสโซเออนี่เป็นเอสเบสโซเออเอาบอกกันเลยหลงสาวด้วยกันอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนั่นคือในส่วนของนะฮะสูตรย่าหวานนะฮะสูตรย่าหวานย่าหวานย่าหวานเด้อนะครับผู้มาย่านน้ำตาลเสร็จแล้วว่าเออผู้เป็นเบาหวานว่าไอ้นี่กินน้ำตาลบ่ได้มันบ้าหมูเดียวชมรมเบาหวานที่ถามหาเจ้านะ อ่ะนะครับถามข้าวกันนะไอ้โทมาน้อคือว่าน้ำเขามันแท้ฮัลโหลแม
1: ่เออได้รับป่ะเ
0: ด้อได้รับแล้วใช่ไหม
1: ถึกใจถึกใจ
0: เมื่อถึกใจแล้วเสียได้เสียเงินให้คอยกระถึกใจล่ะเจ้า
1: เออ
0: ถึกใจแล้วขอบคุณครับเออเอากินมื้อละกินแล้วไปยังไหนไปบ่บ่ถามก่อนอันตอนแรกนี่เป็นยังเป็นเบาหวานติ
1: เบาหวานควบกัน
0: โอ้ยวันนี้กินกินแล้วกับไข่แน่เนาะไข่แน่อยู่ได้เนาะ
1: เออไข่ไข่ไข
0: ่โอ้ยสาตูยังบุญยังคุ้นครับมันซูนขี้
1: เป็นไข่สั่งเกลือเย
0: อะเอาล
1: ูกไปส้มให้เพิ่นกินน้ำเพื่อว่า
0: เอาเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวจังใดหมูที่เอาโปรโมชั่นแจกให้เพิ่นน้ำเดี๋ยวที่ส่งไปจักชุดแม่แจกเพิ่นเด้อแจกกินเลยก็ได้เดี๋ยวหมูเห็ดให้
1: เส
0: ือ
1: แดงเสือแดงเสือแดงเพิ่นน้ำน
0: ี่ครับครับครับบอกเพิ่นน้ำ
1: อันฟังหมอลำจุดอันจบเอาหายเด้อกิน
0: ตลาหมอลำมือเนียวคณะใดครับแม
1: ่เอากินตลาพุลาก
0: ินตลาบอกเอาว่ามามึงดู
1: จุดจบเอาหาจบเอาหาย
0: จบเอาหาย
1: จ้า
0: ไปเมาเหล่าสักหน่อยจบเอาจง
1: จักว่าหูจักน้ำ
0: เมาเหล่าขาวหัวเสียบไปเลยเนาะ
1: แล้วที่กระเป๋าลงก็จะสั่งอีกเท่า
0: เออสั่งโหลดกาแฟเนี่ยมันมีพิษมีภัยหรอก
1: เออจะว่าแล้วอารมณ์ดีจ้าหมูอารมณ์
0: แม่นจะเป็นบ้าคือผมนั่นแหละ
1: โอ้ยบ้าก็บ้าทั้งกันนะ
0: บ้าก็บ้ารักนะเฮ้ย
1: อันมอบให้
0: ครับ
1: สายสุดท้ายเด้อ
0: ครับผม
1: เออมอบปู่จักซื้อดอกอ้าวเท่านี้เด้อ
0: จ้าได้เลยครับขอบคุณครับคุณแม่จากทางอำเภอเพ็ญนะฮะ อุดรธานีครับย่างจากอุดรฮอดขอนแก่นแฟนผู้ใดเอาเสื้อขาดพาดบ่าไหลน้ำตาไหลย่อยเหาเหาเหาจีแล้วร่มดีมันว่านะครับแม่นอีลีแหละครับเนาะเอานะครับนั่นคือคุณแม่แจ้งมาแล้วว่าได้รับแล้วนะครับพีคอฟฟี่1ห่อซึ่งเป็นรอบที่2แล้วนะแม่เนาะนะครับคุณแม่ที่ผมเคยบอกว่าเบาหวานความดันไขมันก็กินได้ท่านได้ครับนะฮะเพราะว่าเป็นในเรื่องของกาแฟแล้วก็มีผงใบแปรกล้วยผงดอกคอมฟอยครับนะฮะผงทางเช่านะครับสารสกัดจากเรื่องอินูลีนนะฮะแล้วก็ผงจากมะขามป้อมผงส้มแขกนะครับความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับเรื่องไขมันสบายใจเพราะเราใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวครับ1ห่อ32ครับซองละ15กรัมนะฮะกินเช้ากินบ่ายก็ได้ครับเอาแล้วนะฮะแต่ว่าตื่นเช้าสัก1ชั่วโมงค่อยกินเด้อกาแฟดีที่สุดมีอะไรรองท้องสักนิดนึงนะครับค่อยกินกาแฟมันถึงจะเข้าสูตรเข้าสูตรเข้าสูตรสั่นตัวเนาะแมนบอสำหรับในส่วนของหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะครับคำวอนก่อนลาเอาสลับกันเนาะหนุ่มบ้านดุงเนาะสลับมาหาแม่จังไงเอาเจ้าเบ้าหายเดี๋ยวจังคำวอนก่อนลาใครแบ่งให้แม่เอาจากเพลงก่อนหรือจะเอาคำวอนก่อนลาวะเอาคำวอนใครไปก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยและหาเวลาทุกวันโอ้ยขอนดึกใส่สังกะสีจักบาทนี่นะตายมันอยู่บนเสือเปิดได้เพียงเพลงเถอะสำหรับหนุ่มบ้านดงอารมณ์ดีนะครับแฟนเพลงประจำรอยจำหนุ่มร้อยเอ็ดพัดถิ่นเหมือนข้อศกนี่ล่ะนั่งตุดปูดอยู่นี่นะคนบ้านเดียวกันขอเพลงมาอาจจะเหลือเพียงแต่น้าสาวชุมพลเจ้าเป็นยังไงเนาะพี่น้องทั้งตาตูมเป็นยังไงเนาะพี่น้องทั้งสารคามทักทายเด้ออยากฟังเพลงไหนบอกมาจ้ะ

รังสีเสรีชัยครับคำวอนก่อนลานะฮะหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีเนาะเนี่ยครับทรงเพลงเขามากขอบคุณนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงสองกันอยากคุณเกาะเดี๋ยวสองชั่วโมงเนาะทั้งท่านพ่ออ๋อทั้งบันดุงครับนี่ครับจะได้มวลซื่นน้ำกันเนาะนะครับมือแรงว่างบ่เนี่ย

Makam King จ้าอยู่เลยโจอารมณ์ดีแต่ว่าหมูจังหวะอีแม่เรากินพี่กับพี่แล้วอารมณ์ดีไปตั้งหมูนี่แหละนะครับก็บรรยากาศของรายการเนี่ยฮะตุงมองตุแกครับพี่น้องทั้งสุรินทร์เป็นเดนอนนะครับสภาพอากาศเป็นเดนอทางเมืองสุรินทร์นะครับถิ่นเมืองช้างเหรอเนาะเออแถวผมเคยไปเที่ยวอยู่นึงก็อันหมู่บ้านช้างดิเออนะครับไปเบิ่งอยู่ผ้าไปเสียโตผ้าไปบึงเออขอนไฟมาพี่น้องทั้งชุมพลเมืองเนาะนี่ครับทุ่งกุราร้องไห้เนาะทั้งชุมพลบุรีด้วยนะครับตอนรับแฟนเพลงจะเป็นทั้งส่วนภูมิทั้งเขียวเลียดบางส่วนครับแนวพ้นทรายหรือจะเป็นในส่วนของเกษตรวิสัยครับดงครั้งน้อยดงครั้งใหญ่ทุ่งทองสิงโค้งเมืองบัวกูกาสิงโดยเด้อนะครับพี่น้องทั้งปทุมรัฐด้วยนะทั้งนนสวรรค์เนาะนี่ฮะหรือจะเป็นเมืองพยัคฆ์ภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามสาวเมืองพยัคฆ์จะเป็นไหนเนาะนะครับทักทายในเด้อนะครับผ่าน098ครับผม8947857นะฮะ0988947857อยากฟังเพลงครับบอกกันมาครับเหมือนกับคุณแม่ทางอำเภอเพลเราอยากฟังเพลงอะไรนะแม่เจ้าเบ้าหายมันโอ้ยเจ้าเบ้าเมาเหล้าเขาเป็นหัวเสียบจังนี้เจ้าเบ้าจ้ะแม่เจ้าเบ้าหายมันมาเออจินตลาพุทธลาภนะฮะเอาสิเบิ่งให้เด้อแม่เด้อนะครับสำหรับเจ้าเบ้าหายเจ้าเบ้าโอ้ยเจ้ามาเด้อเจ้ามหาอันอยู่ไสล่ะเฮ้อเออไปเมาเรายาดองนี่ใส่หัวเสียบอยู่ทั้งนี้ล่ะเถอะนะฮะเอาใส่เกียนน้ำมาส่งให้แม่นะเจ้าเบาเว้ยแม่นว่าแม่ขอบคุณครับโดยเฉพาะนะฮะช่วงนี้ครับก็ปิดฟาร์มอยู่คู่คนรักสุขภาพเนี่ยเรื่องของสมุนไพรเช่นเดียวกันครับสมุนไพร24ชนิดนะฮะใช้ความหวานจากสารให้ความหวานเรียกว่าสุคาโรสนะฮะครีมเทียมจากถั่วเหลืองครับสมุนไพรอัดแน่นวิตามิน B1 B12 ใส่ให้ด้วยนะครับผงโกโกโก้นะฮะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะฮะกิน1ห่อ2กระจกไว้ดูตัวเองก่อนนะครับหมดห่อ2กระจกดูตัวเองใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าไผเป็นไผเอ้ยฉันแล้วเปลี่ยนไปเลือฉันก็คือเปิ้นเว้นคือเก่าเนาะแม่นบ่แม่นบ่นะครับไล่ผู้ไล่คนครับวันนี้ก็จะส่งให้อีกแล้วเด้อคอฟฟี่ฟาร์มอยู่ส่งได้ทั่วไทยนะครับสนอกสนใจสอบถามบ้ามูเข้ามาได้หรือสถานีทุกสถานีที่ออกอากาศกันอยู่เนาะจะเป็นทั้งอุดรธานีทั้งสารคามทั้งสุรินนะครับอยากได้ก็ทีมงานเฮามีดูแลอยู่แล้วคือเรียกว่าให้ยังได้หมูดูแลให้เอลเลตุนซานว้ายอุดหนุนจ้ะเนี่ยครับโทรมาเบอร์ข้างแอลเปิดตลอด24ชั่วโมงครับ082ครับ847-7639นะฮะ0828477639ครับมือถือของอายโอ้ยรับได้ตลอดเวลาให้เฝ้าโทรมาสิเด้อล่ะโอ้ยกาแฟอันนี้จะส่งให้ท่านทะเลๆโอ้ยตายดินนะหมูเอ้ยราชินีสาวเสียงพินกินตลาพุลาครับฝากกำลังใจทางคุณแม่อำเภอเพ็ญนะฮะกินแล้วมันสู้เนาะแม่เนาะนะครับอารมณ์ดีๆได้แม่กันเด้อ

จ้าเบาหายบัดมานี่เจ้าเบาไปเมาสาทั่วหัวเสียบอยู่เฉยอยู่เอ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อถ่าอยู่ดิบัดมานเจ้าเบาเว้ยนี่มากินมาป่อนไข่ป่อนไข่หน่วยติน่ะแต่งกันป่อนกล้วยป่อนไข่สักตัวเออเสียงโห่เข้าแห่คันมากของชายคนยากเจ้าเมาคนจนพุ่งนี้นะครับนะฮะยืนขางหัวเดี๋ยวไปเบิ่งไฟบนเรือน้องมันเจ้าบ่าวคนนั้นสวมแหวนมันให้เธอเลี้ยวน้องเออนะครับเอานะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกนิดนึงครับในเรื่องของกาแฟดำเนี่ยเขาสรุปแบกนะครับรสชาติถูกปากของคนไทยเนี่ยแตกต่างจากยี่ห้ออื่นลองชิมดูแล้วจนจะรู้นะครับขมอ่ำลำดีดีครับบรรจุอยู่2ไซส์2ขนาดนะฮะมีขนาด100ซองและขนาด50ซองครับมาถึงแล้วนะครับมื้อนี้บ่สิไปส่งคือเก่าละติกันนะเนาะเพิ่นโทรมาแล้วเอ้ยกาแฟไม่ส่งนี่กาแฟเหมือนเหลียวเด้อบ่นะครับมีครับแม่เดี๋ยวไปส่งให้สลัดเนาะนะฮะขอบคุณครับนะฮะสอบถามทุกสถานีมีจำหน่ายนะครับผมเรื่องของกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็คไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับผมเนาะกายพร้อมใจก็ต้องพร้อมพร้อมมีแต่ใจแต่กายบ่ไปเฮ้ยสายเสียใจเสียใจนะจ๊ะจะบอกให้ครับนะฮะคุณพ่อบ้านซื้อติดบ้านไว้คุณแม่บ้านซื้อคุณพ่อบ้านทานบ้างนะนะครับมียาหวานแทนนะครับเรื่องของสมุนไพรด้วยนะครับมาครอบใจพร้อมกายพร้อมอุ่นใจทุกครั้งเมื่อมีมาครอบครับ1กล่อง10ซองครับพร้อมบริการส่งถึงที่ส่งทุกหม่องส่งทุกแก่ครับทุกสถานีนะฮะมีจำหน่ายที่ออกอากาศนํากันเนาะมีจำหน่ายอยู่แล้วแต่ว่าจังใดขันติดขัดจังใดประการใดครับโทรปรึกษาหลังไม้ก็ได้คุยกับหมู่ได้เพราะมันละเอียดละออมันคุยกันได้ตัวแนวสีก็ได้ออกหลังไม้ไรกับบ่ได้มันมีกฎกติกาของมันอยู่เอาพอสมควรสมควรเฮาแล้วนะเข้าใจกระโดดห้องเกิดมันพูดซ้ายเฮือน มาขอบใจพร้อมกายพร้อมนะครับผมต้องฝากไว้สตัวเอานะครับเขาแจ้งยังเฮ้อเจ้าเบ้าหายดิเจ้าสาวไอ้เทพี่เจ้าสาวนะครับผู้ลังคนกับบ่เอาสตัวนะไม่ใช่เถอะนะฮะมาหยอกจะยีเมียจะบากกันแน่เนาะขาดบ่ได้ดิขาดบ่ได้ดิเดี๋ยวเห็นบ่แม่ขาดยังหมูโอ้คนมีหั่นล่ะนะครับเห็นตัวเป็นจังซั่นตัวแม่เนาะเอาเอาเสด้อเมียนั่นน่ะถ้าเรียกตลา

อีหลีแล้วนะครับว่าเหงามาเศร้านางเฮ็ดโจโลเจเลหยังนะครับเกิดมาชาติเดียวบ่นั่นเกิดล้อครับตายปากันเหมือนแม่นแม่นทั้งมันบ่น้องกับแม่เนาะนะครับได้รับแล้วสําหรับพี่คอฟฟี่แล้วก็ชิมแล้วนะครับคุณแม่ขอบคุณแม่งวดนี้เอาฮ้อนึงก่อนนะหมูเด้อแม่บ่ทันมีบ่เว้าบ่หยังแม่ฮ้อเดียวก็ได้จะสั่งตะเคิงฮ้อล่ะบ่นะครับหมูส่งได้ฮ้อนึงก็ส่งครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้กินครับเห็นบ่ครับคนเฮานี่ตายไปแล้วก็บ่ได้กินเนาะผู้ลงมันก็ยอมนึงติเมติเมียบ่ซื้อเลียคือบ่ยอมนําอย่าเว้าความจริงนําหมูนําบ่ได้เออนะครับกินครับตายไปแล้วสิไปตองไว้ข้างกําแพงหมาก็ญาติกินนี่ดูอีเอ้ยบ่ฮักเจ้าของเลยไปฮักอยู่ฮ้อนบ่มีผู้ใดฮักเฮาสําเฮาฮักเฮาลูกแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยกินรสนะครับพ่อว่าหยังบ่ติบางคนก็ว่าอันติดปัญหากันกินแล้วใจโซใจฉันใจวิบางคนมีนะจริงๆนะนะครับมันก็มีแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้บางคนกินก่อนนอนก็ยังได้เลยนะครับกินแล้วก็รับดีก็เอาอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของสมุนไพรที่ผสมไปด้วยเนาะนะครับมีสิ่งดีครับเหมือนผู้ล้ำคุณพ่อเลยอันเป็นไหนเนาะคุณพ่อเสียเลือดตีบดีขึ้นไปพ่อดีขึ้นแล้วแล้วว่านะครับแม่เราก็บอกสู้ฟังอยู่นะครับบางทีเรื่องต่างๆนี่ถ้ามีอะไรก็ปรึกษากันหลังไม่ก่อนเนาะนะครับมันจะบอกออกไปนะไม่เลยก็บ่ได้นะครับมันมีเงื่อนไขมีกฎมีกติกาของมันอยู่นะฮะฉะนั้นแล้วครับมีหยังก็ปรึกษาหมู่หลังไม่ก็ได้ลองสอบถามมันก่อนประสบการณ์ที่ว่าเฮาไปส่งกันอยู่เรื่อยๆผมไปส่งเนี่ยมันจะมีคําถามคําตอบมาตลอดครับไปหลายๆม่องนี่นะฮะจากแนะนําแค่1ฮอผ่านไปครับหลังจากซื้อกินไปแล้วกินเรียบก็บอกต่อกันเขาบางคนอักเด้ เป็นทั้งท่านอักก็จะบอกอย่าอักนะห้ามอักนะอักคืออะไรหมู เออบางคนนะครับไม่อยากให้เขากินโอ้กินเถอะนะครับพูดแม่ทั้งอำเภอเพี้ยนเดี๋ยวหมูนี่ส่งให้เป็นพิเศษได้แม่เด้อพิเศษห่อนี้เนี่ยผมให้ไปแจกเลยนะให้เขาไปรวดแม่อ้าวพอล่องพอเรียกล่องอันนี้นะครับให้ลองนะหนังนั้นหนึ่งซ่องสองส่วนมากให้กินมันจะซูนบ่นะครับคนเฮาเนี่ยนะครับพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงคุณพ่อแม่ครับร่างกายคนเฮานี่ผู้บ่คือกันเด้คนคือกันครับแต่ว่าบางที่การใส่ร่างกายการทํางานการพักผ่อนการอยู่การกินอาจจะแตกต่างกันครับคนนึงกินแล้วอาจจะโดนผู้บางคนกินแล้วก็บ่โดนมันค่อยเอาได้ของแท้ก็ได้ของปลอมอยู่แม่นดิแน่ไม่ใช่นะครับมันนี่คือเหมือนกันนะคนเฮานี่นะครับฉะนั้นแล้วครับการที่มีอย่างดีๆก็แล้วแต่กับการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกําลังกายตามความเหมาะสมของตามวัยนะเออย่างมื้อแรกนี่กินอิ่มแล้วอ่ะจะเฟิ่มนะครับให้ออกอย่างจักนิดจัก10นาทีเด้อเนี่ยมันยากก็ได้บางคนก็ค้านเนาะผมเข้าใจครับแต่ว่าเราต้องฝืนนะยิ่งอายุเยอะๆนะครับ4 5 5 10 60ขึ้นไปชนมาก60เฮาเนี่ยแหละนะครับกินแล้วชนมาไข้ตัวลังเทียนหลับก็หม่องก็เคยเป็นเนี่ยครับแล้วจะถามครับการนอนเร็วเนี่ยมันที่ตามมาเรื่องของกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารนอนเราไปถามเขาบอกเป็นกรดไหลย้อนก็คือโรคกระเพาะนี่แหละเนี่ยหนึ่งการกินเขาว่าตรงเวลานะครับบางครั้งก็คิดหิวบ่กินคือเวลาไปเนี่ยคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถึงเวลากินก็ต้องกินนะครับอาหารเช้าสมควรอยู่ใหญ่เกิน 9:00 นนะครับเที่ยงก็อยู่ประมาณให้กินเนี่ยนะครับย่างมื้อแรกก็กินแต่เว้นได้ก็ดีนะครับจะกินคำหลายกินแล้วก็มันสัก 2-3 ชั่วโมงจังนอนแต่มันบ่เป็นจังซั่นน่ะตัวละบ่ลังคนว้าวกินแล้วหัวสิเสียบหมอนเนี่ยนอนถึงตัวเนาะนะครับข้าวเดียวกดเลยหย่อนถึงตัวถามหาเสร็จเออนี่แหละครับปัญหามันนะครับฉะนั้นแล้วการกินกาแฟคือกันครับต้องมีอะไรรองท้องก่อนเนี่ยสิ่งที่ดีคือคุณตื่นมาสัก1ชั่วโมงเนี่ยค่อยกินกาแฟมันจะเฝ้านำพวกบางคนตื่นมาว้าวกาแฟผมกาแฟไม่ได้แต่ว่าขันมีนั่นก็ต้องมีอย่างห้องทองเนี่ยเด้อนะครับอันนี้ต้องฝากนะครับเดี๋ยวรักหรือห่วงใยจริงครับพี่น้องครับนะฮะ
เออมันมีอยู่กองตลาดกันหลายดอกกันไหนก็ได้ผมก็บริวาองค์เพิ่นบ่ดีเลยพิจารณากันหนึ่งพิจารณาเรื่องของราคานะครับไหวไหมเรามีรายได้ขนาดนี้ไหวไหมนะครับบางคนโอ้คนดีอะไรก็สู่ราคาบ่ไหวกันจังแต่เขามาเบิ่งแล้วมันพ่อฟังเนาะเงิน10บาทบุญคนก็กิน2เที่ยถึกเที่ยละ5บาทก็มีนะครับคุณแม่ก็ยอมผมขอใช้เนาะมีคุณแม่เนาะบันดุงเนาะแม่เนาะเนาะผมส่งให้อยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็ว่าโอ้ยเงินเดือนแม่มีสำนี600หมู่เอ้ยซะนะอือแม่ได้สร้างรายกับบ่ได้แม่ก็ยอมกินเอาให้มันได้เดือนนึงนะพี่เขาปีนี่มันมีอยู่30ซองถ้าบุญคนกินมื้อละซองก็ได้อยู่เดือนนึงเนาะนะฮะบางคนก็เป็นจริงๆบ่ยังให้กิน2คนล่ะเศร้าแล้วก็ช่วงเทียงกินเขาแล้วก็ช่วงบ่ายก็จักน้อยนะครับก็ปีกระเป๋าไปแล้วผู้ได้กินหลายกันนึงก็ดีนะครับใดก็บ่ยังครับอยู่ที่ตัวเฮาเนาะนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่กินกาแฟอย่างเดียวโดดๆเรามีสมุนไพรที่เราใส่ให้ไปด้วยนะครับสมุนไพรไทยๆเฮาจะเป็นดอกคำปอยใบแป๊ะกล้วยนะครับจะเป็นมะขามป่อมสุ่มแขกจะเป็นในส่วนของนะครับสันคาจดเราเรื่องพวกสายตรงสายตาพวกเนี่ยนอนน้ำตาแล้วยิ้มเนี่ยยิ้มนี่ตาปาดตาฟังพวกนี้มันก็เป็นไปได้ครับตามวัยครับนะฮะบางคนมีปัญหานะครับอันนี้ก็ช่วยเสริมช่วยเพิ่มเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดการดูแลสุขภาพนะครับการปฏิบัติตามหมอสั่งไปหาผลหาหมอตรงคิวตรงเวลาเด้อนะครับออกกำลังกายกินอาหารในถูกหลักนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นแหละครับนะวันมาจะได้กับเพียดีหรือว่าเหมียนดีนะครับอันนี้ต้องฝากเป็นกำลังใจพี่น้องทุกฟังแฟนเพลงนะครับเดี๋ยวมึงเวลาครับชั่วโมงแรกจะหมดไปแล้วนะครับส่งกำลังใจส่งท้ายล่าแฟนเพลงทางบันดุงเนาะนะครับอุดรพันคอส1ชั่วโมงเดียวช่วงหน้านะครับเราจะเจออีกหลายคลื่นไม่ว่าจะเป็นทางเชียงรายทางศรีสะเกษสุรินทร์มาสารคามเพราะอีกวันนี้ก็จะมาพอกันในช่วงนะครับอีกหนึ่งช่วงอยู่แล้วเนาะนะฮะอันนี้ก็ส่งท้ายคุณแม่ครับนะสำหรับนะ15ยกดุดดังนกน้อยเริ่มหัดบินว่าแม่เรามักคนใช่มึงสิงฝากทั้งคุณแม่ทั้งบันบอกับ The Man City Lion มอบงานเพลงนี้เป็นความสุขกายและความสบายใจพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงแฟนรายการนะครับจบแล้วตัดกับสปอตชั่วโมงเจอกันช่วงชั่วโมง2กับ9โมงถึง10โมงกับลูกทุ่งบันเทิงครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: เฮ้ยโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองล้อ

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอดปอง
3: ไปกับไอบอลไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร

0: ต้องการน้ำมันล่อลื่นบอแมนแคนเซียมนี่เลยห้อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
3: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไ
4: ฟเตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

วัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกัน23กันยายน2569วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับนับถอยหลังงานมหกรรมพืชสวนโลกเหลือเวลาเพียงแค่39วันเดือนเศษๆเท่านั้นเองครับเราก็จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีของเราเนี่ยนะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึง14มีนาคม2570นะอย่างที่บอกไปนับถอยหลัง39วันครับจะจัดขึ้นณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับ

ก็ยังคงต้องนับต่อเนื่องกันไปนะฮะความพร้อมก็เรียกได้ว่าจะ 100% กันแล้วนะฮะก็รออดใจรอกันนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปร่วมงานเคาะราคาบัตรผ่านเข้างานนะฮะเข้าชมงาน199 บาทนะก็จะมีแบ่งเป็นบัตรราคาของชาวอุดรธานีที่จะเข้าชมได้ยังไงบ้างบัตรของเป็นคณะนะฮะนักท่องเที่ยวจำนวนกี่คนขึ้นไปเดี๋ยวรายละเอียดจะมีมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับชั่วโมงนี้เรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านหนูอาคารสีเขียวซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงก็0885719422วันนี้มีเพลงเก่าเพราะหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะฮะเราเชื่อว่าเพลงที่เตรียมมาวันนี้น่าจะถูกอกถูกใจกันไปเริ่มที่นัทมีเรียครับกับเพลงนี้ขอโทษที่กวนใจเธอครับ

นั่นคืองานจากแก้มวิชญานีครับกับเพลงใบไม้นะครับเมื่อวานนี้ฟังได้เพียงแค่ช่วงต้นเพลงอะเนาะวันนี้ก็เลยนำกลับมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบเต็มเพลงในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับ 98.25 ซึ่งในช่วงเวลานี้เราได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วก็ดูแลไปด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะมีผงซักฟอกโอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายแล้วก็ยังมีโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะฮะนั่นคือผู้ที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราเดี๋ยวไปคุยกันถึงบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกกันซะหน่อยหนูลืมฮะเป็นคนที่พอรับปากช่วงต้นรายการท้ายชั่วโมงลืมไปเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะว่าเคาะกันแล้วนะสำหรับตั๋วพืชสวนโลกอุดรธานี199บาทเที่ยวได้ตลอดงานครับสำหรับชาวจังหวัดอุดรธานีซื้อครั้งเดียว199บาทเที่ยวได้ตลอดงานเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครแล้วก็จังหวัดเลยอันนี้ซื้อ199บาทเข้าชมได้30วันนะสำหรับในส่วนของตั๋วหมู่คณะยิ่งมากยิ่งถูกครับ15ถึง99คนบัตรเข้าชม150บาทต่อคนนะฮะ100คนนะขึ้นไปจนถึง199คนเนี่ยนะฮะบัตรเข้าชม120บาทต่อคนส่วน200คนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็บัตรเข้าชม100บาทต่อคนนะฮะส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน100เซนติเมตรอันนี้เข้าฟรีครับแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้ก็เข้าฟรีนะเกือบได้เข้าฟรีแล้วนะฮะผู้จัดเองเกือบได้เข้าฟรีแล้วนะคนพิการก็เข้าฟรีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเคาะราคาตั๋วเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกนะฮะสตาร์ทที่199บาทนั่นก็คือในส่วนของราคาตั๋วนะก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 นาทีผมยุนเฉยเรครับฟังเพลงต่อครับงานจากงานจากบอยสเกาต์แม่นึกชื่อตั้งนานเนี่ยนะไปฟังเพลงนี้ครับอย่าจากฉันไปนะครับ

ขออภัยฮะหยิบมาผิดเพลง ขออภัยเออนะตั้งใจว่าจะหยิบเอาอยากจากฉันไปนะฮะงานจากบอยสเกาต์เอาไม่เป็นไรขอเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับขอคืนบอยสเกาต์นะฮะ

หมื่นคำลานะครับนั่นคืออีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับฝันดีฝันเด่นคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงเก่านะที่นี่ 98.25 อยู่แล้วก็ดูแลไปด้วยกันครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานั่นก็คือ Golden House คุณฟังครับบ้านใครมีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วอย่าปล่อยให้บานปลายนะครับ Golden House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบจบทุกจุดช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวพิเศษสุดไปกว่านั้นเมื่อคุณช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรวมไปถึงผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายจากนี้ไปปัญหาเรื่องการซักผ้าหมดไปเมื่อคุณใช้ผงซักฟอกโอโมใหม่กับโอโมสัญชัยนั่นเองครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 พูดคุยกันได้ครับ0885719422อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกกับเราครับไปฟังงานจากโฟกัสกันบ้างดีกว่าเพลงนี้รอเธอหันมาครับ

งั้นจากเสียงร้องของคิมเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยนั่นคือสายลมครับช่วงเวลาของเราที่นี่ 98.25 ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะถูกอกถูกใจอิ่มใจในหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอฟังเพลงถัดไปกันแล้วกันนะฮะตอนนี้ไปดูแลผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรากันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟโรบัสต้าคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนสซองขาวมีกิจกรรมดีๆที่จะมาชวนคุณผู้ฟังลุ้นทองให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันครับกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะที่อยู่จะเป็นตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเรานะฮะ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์ก่อนส่งตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยนะฮะชื่อที่อยู่นะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปด้วยกันรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆมาส่งลุ้นทองไปด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้อยากรวยไม่ต้องขอเพียงแค่ส่งซองคุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคุณขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะแล้วก็ยังมีผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนหมดปัญหาเรื่องของผ้าอับนะฮะผ้าไม่หอมจะซักตอนกลางคืนก็อุ่นใจครับเรารวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าเนี่ย 98.25 ฟังเพลงนี้ดีกว่าครับงานจากBoy Pitchmaker จนกว่าฟ้าจะมีเวลาครับ

0: จนกว่าฟ้าจะมีเวลาบอยพิชเมเกอร์ครับช่วงเวลาของเพลงเก่าเนี่ยที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยเริกตอนนี้ 9:00 นกับ 51 นาทีแล้วนะฮะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามกับเราที่นี่ด้วยขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่สาระเรื่องของลดโลกร้อนนะฮะแล้วก็มีนุกสุธิดาครับกับเพลงกลับใจ XYZ กับเพลงกว่าจะรักส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อชั่วโมงบ่ายกลับมา 13:00 นช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเลจ
2: วิธีประหยัดค่าไฟและลดภาวะโลกร้อนด้วยตู้เย็นค่ะคุณหลีกเลี่ยงการเปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้งหรือเปิดทิ้งไว้ครั้งละนานๆไม่ควรนำอาหารร้อนๆเข้าแช่ตู้เย็นทันทีควรทิ้งไว้ให้เย็นซะก่อนเพื่อไม่ให้ตู้เย็นทำงานหนักคงอุณหภูมิภายในตู้เย็นไว้ให้เหมือนเดิมและสุดท้ายมันตรวจสอบยางขอบประตูซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งถ้ายางเสื่อมปิดตู้เย็นไม่สนิทความเย็นก็จะรั่วออกมาค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522 คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็กก๊อกๆแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่

เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขาย

0: และเต็มโป๊ะเต็มถ้วยเลยนะ
1: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
2: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
3: โซเลพารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
2: คันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
4: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
1: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
5: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
6: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่อีหยังก็ลองมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่อยแม่นะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเล่มันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเบาให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเบาให้อีพ่อยแม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำกรดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่มันย่ำข้นน้ำกรดนี่มันสิหยอดน้ำกรดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำกรดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ที่ว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหละแปรอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วที่ว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก้อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับ มีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลคันแม่นหน้าหงจักกันไว้กว่านี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนีเบิดสินหรอบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเอาตอนนี้พ่อกันแล้วกับบ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังเลยคุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขำ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม
1: ่บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเน
1: า
0: ะครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยัง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไดแนวผลผลิตหยัง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี้อยู่พอได้อยู
0: ่โอ้ก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิกรีดหยังหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแรงนี่แม่เคยกรีดบ
1: ่บ่เคย
0: บ่เคยกรีดแท้ๆ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนหยังนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดสักเทีย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมันขีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้ลนิ่มมันก็กีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงนี่อ้อแต่น้ำยางมันคนดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ่ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงนี่อ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพ่อเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: คือเพิ่นเว้าละ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถืออกถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเลพาร่านบอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาร่าใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้นิ่ม
0: ครับ
1: กินง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: คือแน่นอนครับว่าเจ้าคือเว้าดีแต่ใหญ่บุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: โอ้เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเว้าดีเขาสิว่าห้วยแม่ใหญ่บุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าเจ้าคือเว้าดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อแม่ใหญ่บุญเลี้ยงเรายืนยันแล้วว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้อนทุกมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแง่สวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้ฮีพอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โหหาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซั่นเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพ่อกรีดหวานมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะแน่บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะแน่อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบอสดูดเม็ดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีดิบย่ำยอดน้ำกดจังสิคน 2-3 บาทเหนียวตุ้ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทือนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาล่าพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพิเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อไอ้แม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยงปั๊บเลยเนี่ยพวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาล่าพิเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับ
เรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองทอน

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ยาอันคุณแม่ซื้อไอ้แม่แหววซื้อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำเสียอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อว่าแม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ชื่อว่าเจ๊แหววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร
0: ่ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่ตะกี้ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน่
1: จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แหววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ํายางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาท่าจักเทื่อบ่
1: ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ําเขาบ
1: ่แม่น
0: โอ้แสดงว่าใส่มะขักตัวนี้
1: ค่ะจะทุกยี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกยี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แล้วก่อนตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน
1: ่ก็ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกขอนพ่อใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ทียี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกกระนิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เขาเลยยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกรดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกรดเวลาเขาหยอดน้ำกรด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่แมนบ
1: ่จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บ้านนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: หูทางเน็ตเห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดู
0: โอ้ที่แรกคุณแม่เอานี่ไปเบิ้งเน็ตเบิ้งทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ้งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: กับเจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบ้านนี่พ่อเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลอกเอามาใส่เบิ้งก็ได้จริงสิแม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พาร่านี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ำยางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ำเสมอป่ะคุณแม
1: ่แมน
0: ไหลดีไหลสม่ำเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกินง่าย
1: เปลือกนิ่มกินง่าย
0: กินง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพ่อใส่โซเล่พาร่าน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยเดี๋ยวนี้นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแล้งคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแล้ง
0: หน้าแล้งเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสีจักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4 มีด
0: ห้วยใกล้สิเต็มโพแล้วแต่กี้จักมีดจังได้ซ้ํานี่หน้าแล้ง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็น10มีดจังได๋ซ้ํานี่คันแต่กี้แม่นบ
1: ่แม่น
0: บัดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่ครับโซเล่พาร่า
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: เบ้ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โอ้ใส่เพียงแรกถือของถือใจเลย
1: ถูกอกถูกใจบ่มีน้ําเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกําลังใจทำโลดนี่นะ
0: มีกําลังใจสิกรีดยางต่อ
1: แม่น
0: แต่กี้ขี้คร้านเลย
1: ค่ะ8มีดก็บ่มีน้ํายางบ่เต็มฮอดกระโป
0: งได้ข่าวว่าแต่กี้ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเล่พาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ํ
1: ายางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ํากรด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: มันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจักหน่อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ย เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม่
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่แหววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกทีนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากฝากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซ้ำ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ต
2: ลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
3: ละน้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร06

มาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มี

0: ป็นเนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
1: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
2: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
3: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
4: ใส่โซเลพาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
5: โซเลพาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
4: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
6: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
3: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
7: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
8: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดการพอปลูกลงไปบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสั่งก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตของมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีๆเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าข้าวปลูกพืชอายุสั้นปลูกพืชอายุยาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลปลูกอีหยังก็ตามสั่งก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆพอปลูกมาแล้วเฮ็ดมาแล้วก็บ่อยากขาดทุนบ่อยากลุบทุนว่าท่อนล่ะนะครับแต่ว่ามันเสียจังได๋ล่ะบาดอีพ่อยแม่ปลูกปีได้ปีใดก็มีแต่รูปขึ้นปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงซ้ํามีน้ําราคาถือกําหนดโดยพ่อค้าคนกลางเจ้าของบ่มีสิทธิ์เว้าหยังอ้าปากก็บ่ได้นะเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านําเขานะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่มีปัญหาต้นยางเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากน้ํายางไหลหัวท้ายเวลากรีดยางน้ํายางไหลปนมากับน้ําเลี้ยงเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าปัญหาแผลที่กรีดบอบซ้ำแผลที่กรีดน่านเศร้าน่านหายเปลือกน่านหุ่มคันผู้ใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันโมเมนต์สารเล่งเด้ใส่ไปแล้วโดนๆบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนว่าตีพ่อแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไปซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซั่นเด้นะครับเวลาหยอดน้ำกรดนี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหลดแล้วนะครับบ่เสียเวลาบ่เปลืองน้ำกรดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับซอยรักษาแผลเก่าให้หายไวซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวแผลเศร้าเร็วๆนะครับบ่มีสารตกค้างนะครับปลอดภัยกับผู้ใส่บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่อย่างแน่นอนนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับ ใส่แล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีขนาดครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีนะครับใส่ล่องเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายๆร้อยต้นหลายๆพันต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิติดอกติดใจคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องไปผสมน้ำนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำผสมนมเปรี้ยวผสมเอ็มร้อยผสมสุรสบอกง่ายๆเปิดฝามาใส่ได้เลยนะครับจุ่มจุ่มแล้วก็ท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องเอายังมาผสมทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องเอายังมาผสมทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรสิหายไปเปลือกยางก็สินิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเชื้อราที่เคยกวนจิตกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าสิหายไปครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อหน้า

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางข้างอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดซื้อว่าจังไดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเอาดังๆเลยคุณพ่อเด้อครับ
1: ผมชื่อนายกิติศักดิ์วงตาล่านะครับ
0: ครับผม
1: อยู่หมู่3
0: ครับ
1: กะเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
0: คุณพ่อกิติศักดิ์นามสกุล
1: วงตาล่านะครับ
0: วงตาล่า
1: ครับ
0: คุณพ่อกิติศักดิ์วงตาล่าชื่อเล่นชื่อว่าไงคุณพ่อ
1: ชื่อคุณธรรมปะธรรม
0: ชื่อว่า
1: ตาธรรม
0: ตาธรรมคุณ

0: พ่อถามถามคุณพ่อถามวันบาทนี่เฮ็ดหยังจักไรอีพ่อ
1: 40ไร่ครับ
0: หึบ่ไม่กันน่ะจักไรก่
1: อ40กว่าไร่นะ
0: ป๊าด
1: เกือบ50เนี่ย
0: เกือบ50ไร่หยัง 3,000 กว่าต้นนี่นะ
1: 3,000 กว่า
0: ป๊าดเฮ็ดเองบ่นี
1: ่ตอนนั้นก็จ้างบ้างนะ
0: โหจ้างแน่มีลูกน้องแน่เจ้าของเฮ็ดนําแน่
1: เจ้าของเฮ็ดแน่เจ้าของก็เป็นหลักแล้วไป
0: เดี๋ยวนี้คือเจ้าของก็ยังเป็นหลักอยู่คือเก่า
1: เป็นหลักอยู่คือเก่าอยู
0: ่ถามคุณพ่อก่อนบาดนี้บอกถึงเรื่องของผลผลิตยางเกือบ50ไร่นี่ผลผลิตเฮาเป็นจังได๋เนี่ยตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเฮาเฮ็ดแต่ปีพ.ศ.อะไร
1: พอปลูกครั้งแรกก็ปี46
0: ปลูกเทื่อแรกได้ปี46
1: ปี46
0: โอ้21ปีตอนนี้บาดเริ่มกรีดนี่ปี
1: เริ่มปี54
0: ปี54โอ้ยาง7ปีกว่ายังเริ่มกรีด
1: ครับ
0: บาดนี่แรกๆนี่ผลผลิตเฮาเป็นจังได๋คุณพ่อเว้าให้ฟังกัน
1: ก็ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วธรรมชาตินะ
0: โหกรีดตามธรรมชาติกับผลผลิตก็ดีอยู่เพราะว่าหยางนมหยางสาวเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: บาดมันมีช่วงที่ผลผลิตเฮาได้หน่อยผลผลิตเฮาลดผลผลิตเฮาบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เคยไปหาตัวซอยหาซื้อน้ำยาท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ก็เคยอยู
0: ่เคยอยู
1: ่เออจะใส่ของตลาดทั่วไป
0: โอ้ไปใส่ของตลาดทั่วไป
1: คร
0: ับ ใส่เราเป็นจังได๋คุณพ่อของตลาดทั่วไปเว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่มันก็ใส่ก็บ่ได้ใส่นานหรอกใส
0: ่ครับ
1: ทีนึง2เทื่อก็
0: มันเป็นยังไง
1: มันใจบ่ปกติ
0: ใจบ่ปกติ
1: ใจบ่เอาว่ะใจบ่
0: มันเป็นยังไงใจบ่ปกติบ่
1: อย่างนั้นมีอันตรายยัน
0: โอ
1: ้ต่อต้นยางมันนะ
0: พ่อมาใส่เรายางมันเป็นอันตรายครับต้นยางเฮาใจมันได้ดุ่มๆร้อนๆใจบ่ปกติปานใด
1: ครับ
0: ยางมันตายเป็นยังคือยางมันเป็นอันตรายครับต้นยางมันเป็นยังไงที่เขตแห่งขึ้นยาง
1: มันน้ําเลี้ยงน้ําเล
0: ี้
1: ยง
0: โอ้น้ําเลี้ยง
1: ตัวสําคัญน้ําเลี้ยงน้ํายางยุดน้ําคนมันยุดเลยน้ําเลี้ยงน้ําใสมันยังหยาดอยู่เบิดมือ
0: โอ้หมายความว่ากีดนี่น้ํายางไหลไปเรื่อยๆเพราะน้ํายางยุดแต่ว่าน้ําเลี้ยงยังไหลอยู
1: ่น้ําใสมันออกมา
0: น้ําใสๆน่ะ
1: เออ
0: เฮาก็เลยยางต้นยางเฮาซ่วมต้นยางเฮาตาย
1: โ
0: อบาดเปลือกมันเป็นยังไงอีพอตอนใส่ของของตลาดทั่วไป
1: เปลือกมันก็นิ่มก็ปกติมันอยู
0: ่เปลือกนี่ก็ปกติอยู่แต่ว่า
1: แต่น้ําเลี้ยงมันหยุดบ่หยุด
0: น้ําเลี้ยงนี่บ่หยุดจักเทื่อมันได้ตรงแก่มันบ่พอ
1: ทํายากินมือใหม่มามันยังหยาดอยู่มันก็เลยใจบ่นะ
0: ก็เลยใจบ่ได้ใจดุ้มๆร้อนๆล่ะ
1: เออบ่อยากสู
0: ้บ่อยากสู้ปานใดบาดถามคุณพ่อก่อนมารู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โอ้น้องพญาน้อยนะ
0: โอ้พญาน้อยสวนข้างๆนี
1: ่เออพญาน้อยนะ
0: บ้านนี่เพิ่นมาเว้าให้ฟังเสื้อเพิ่นเลยบ่อีบ
1: ่ก็บ่ได้เสื้อมันคนมักทดลอง
0: โหทางมันทดลอง
1: เออไผว่าแน่ใดมันดีเอามาใส่รถเพิ่นน
0: ี่
1: นะบ่ได้ยากเป็นคนโง่ๆแน่จังหน่อย
0: คือว่าจังซ้ํา
1: ไผว่าของดีมาใส่รถ
0: โอ้บ้านสวนข้างๆเพิ่นเลยเอาม
1: ักทดลอง
0: มาให้ทดลองใส่เบิ่ง
1: เออมักทดลอง
0: เพราะว่ามีทีมงานของโซเล่นี่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นเลยเอาชุดทดลองไว้ให้ลองใส่เบิ่งแม่นบ่อีบ่
1: ครับ
0: ใส่เราเป็นจังได๋แน่บาดนี
1: ่ใส่ก็ผลดีอยู
0: ่มันดีแนวใดคุณพ
1: ่อดีคือว่ามันยุดมันก็ยุดน้ํายางออกมันยุดมันก็คือยุดนะน
0: ้
1: ําเลี้ยงบ่ออกนะ
0: น้ําเลี้ยงบ่ออกเพราะน้ํายางยุดมันก็ยุดน้ําม
1: ันยุดได้เลย
0: เปลือกมันเป็นจังได๋คุณพ่อเปลือกนิ่มก็บ่รู้สึกว่าเปลือกนิ่มมันยังกีด
1: นิ่มดีอยู
0: ่บาดนี่พ่อหลังจากทดลองแล้วถูกอกถูกใจก็เลยสั่งซื้อเลยบ่บาดนี
1: ่ก็ใส่มาประจําเลยแหละ
0: ก็เลยใส่ประจำเลยสู้มือยังใส่อยู่บ
1: ่ใส่อยู่ตลอดแล้ว
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายก็บอกคุณพ่อ
1: เพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่ม
0: แน่นอน
1: ถ้าบ่ใส่ก็คือบ่มีน้ำยางนะ
0: คันบ่ใส่บ่มีน้ำยาง
1: น้ำยางออกมาเพราะว่ามันหนาแรง
0: โอ้ช่วงนี้มันหนาแรงนะคุณพ่อเน
1: า
0: ะปกติหนาแรงนี่มันบ่ค่อยได้ผลผลิตอยู่แล้วแม่นบ่พ่อ
1: นี่หนาแรงมาต้องยุดต้องพัก
0: ต้องพักบาดอันนี้ก็เลยขีดผ้าแรงเลย
1: อันนี้ขีดผ้าแรงเลย
0: ใส่โซเลพารา
1: ใส่โซเลพาราอย่างเดียว
0: ถึงโอ้ถึงใจแห้งบ่อีพ่อ
1: ราคามันเป็นใจแน่ก็เลยมาเอาเบิ่งจะบ้าก็น่านะ
0: ราคายางก็เป็นใจแน่มาพ่อโซเลพาราก็ถือโงกถือใจแน่น้ําเลี้ยงบ่ไหลเมียนเลย
1: เออก็เอาเลยแล้ว
0: ครับ
1: ลุยเลยแล้วบัดนี
0: ้ถือโงกถือใจเนาะคุณพ่ออยากให้คุณพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจหลังจากใส่โซเลพาราแล้วอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่บอกเพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้ก็ผมทดลองใส่มาแล้วโซเลพารามันก็ได้ผลดีครับ
0: ครับผม
1: แต่ผู้เกษตรกรผู้อื่นก็ต้องการจะใส่ก็ลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามัน
1: ใจตัวยาผมก็ใส่มาเบิ่งแล้วมันยัง
0: ครับผม
1: ของตลาดใส่มาเบิ่งแล้วแต่ว่ามาใส่ตัวนี้แล้วก็คือแน่นะ
0: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: ครับ
0: แต่มาใส่โซเลพารานี่ทรงคือแน
1: ่คือแน
0: ่นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกเพียงนึงครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ผมนายกิติศักดิ์วงตลาดครับอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับ
0: คุณพ่อกิติศักดิ์วงตาล่านะครับเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1: คร
0: ับ เกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพระลายลีนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเกษตรกรชาวสวนยางที่เบิ่งผมกับคุณพ่ออยู่ในขณะนี้ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหยุดปัญหาทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับด้วยโซเลพาราจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลไหลแต่นำยางอีพอยแม่นำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนใจเก็บใจจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้นะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยเลยเด้เปลือกกระนิ่มกรีดก็ง่ายนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อปทอลานะครับมันเป็นจังได๋บ่าวอีกโซเลโรคไฟท็อปทอลานี่โรคใบเหลืองๆนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบหยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นนะครับโรคไฟท็อปทอลานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสบานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางก็บ่ส้มนายางก็บ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฮอดเวลาก็กรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังมันเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยบ่าวเอกโซเลใส่แล้วมันถือกอกถือใจแห้งแท้ไหลแต่น้ำยางอีหลีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายไว้มันกรีดกกงิ้วไว้มันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ติโห้ยพอใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถือกอกถือใจแห้งยืนยันว่ายังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสกคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอน
1: ๆ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ละค่าหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วน่ะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปล่อยไหลบ่สม่ําเสมอนี่เคยไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ไส
1: ซื้อน้ําร้านน้ําในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ํามู่นั่นน่ะ
0: โอ้หมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เนียนน้ําเขาเบิดแล้วพี่แสดงว่าใส่มันหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล 11:00 น.ก็ยังบ่ได้ยอดน่ะนะเพิ่นสิออกอยู่
0: โอ้ไหลบ่ยุดบ่เศร้าจังเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิคล่นน้ํากดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ํากด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: คล่นลงก็คือเอาน้ําแห้งเอาน้ําใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: โอ้มันบ่ข้นมันนั่นเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ําเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ําเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ําเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ํากดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ํากดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกที่บาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะ
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆเพิ่นติ
1: จ้ะ
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลื่อยอยู่ติบ่ยอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อเลยเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่า
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นยังไงแนวเว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภาพันธ์นี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางได้ดีนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: าวแล้วงานถาดนี่ปิดเป็นในใดกระปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี
1: ้ปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด
0: 3มีด3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีดติ
1: 3มีดเข้านะ
0: ค่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดได้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นว่ารวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันมารวยรวย
1: พ่อบ้านกันยังเว้านำกลว่ารวยว่าซ
0: ะโอ้นี่คาถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยไปนำว่าซั่นเพิ่นว่า
1: ป๊อ
0: บ3มีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโผบ้านนี
1: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
0: ่โอ้เฮ้ยหัวต้องกับพี่น้องคุณแม่อภรมาบาดนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมื
0: ้อโอ้มันมื
1: ้อน้ํายาพ่อหลายเนาะหัวหน้า
0: สิแก้มันใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดแต่เป็นในใดก็สิคอซองคืนก็จังสิหยุดนั่นน่ะ
0: โอ้เห็นน้ํายางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะในบ้าน
1: บ่อยากหยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ําม
0: ันม้วน
1: ค่ะน้ํายางออนไลน์นั่นน่ะเมื่อยก็สิสู้เอานั่นน่ะค่ะ
0: คุณแม่อภรมาเมื่อยก็สิสู้มันม้วนน้ํายางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อภรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังไดแน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปะเลอนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหน้า
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ำยางก็สม่ำเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนานา
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนานา
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อภรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดึงลุงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเช่าสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้สู้นิดไว้สู้นิดสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยรูปสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ม่วงสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดกองไปกับไอบองไอส
4: ีมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ดำนี่เถือกสุดที่อินวันนี่ร่องลงมาแล้วก็ตัวแพงสุดนี่คือเขาเรียกว่ากาแฟเพื่อสุขภาพกินกาแฟให้มันปลอดภัยกับร่างกายและก็สุขภาพคือผมว่าเนี่ยนะครับคือกาแฟที่เขาบ่เอาน้ำตาลใส่เขาใจหยาหวานมาเทียนเพื่อให้มันหวานใส่หยาหวานมาเทียนให้มันหวานเทียนน้ำตาลและก็ควบคุมน้ำตาลได้ดีพร้อมสังเกตว่าคนเป็นเบาหวานกินกาแฟพวกนี้เนี่ยน้ำตาลจะลดดีอันที่สองคือครีมเทียมที่บ่มีไขมันคอเลสเตอรอลไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยนี่คือต้นทุนกระสูงขึ้นมาอีกแล้วก็ได้กาแฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้าเจ้าเมื่อไปให้มันสุดเนาะแม่เนาะคันเป็นรถเนาะแม่เขาเรียกว่าออปชั่นครบพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นๆกระจกไฟฟ้ามันบ่แม่เบรก ABS ให้มันครบก็เลยสยามไส้ก็มีการออปชั่น1คอลลาเจนนะครับเติมน้ำมันไขข้อคือลูกเต้าเว้านะครับแอลคาเนทีนเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะครับถั่วขาวใส่ครีมเทียมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหิวดุซอยให้ลดน้ำหนักได้ง่ายและกะพวกสารสกัดจากใบแป้งกล้วยบำรุงจอประสาทตาใบมอนต้านอนุมูลอิสระให้อีเมียนอนหลับดีและสารสกัดจากส้มแขกและไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายคันกินดีขี่ง่ายทายคล่องนอนหลับลึกนะครับอีเมียนล่องกาแฟบักหลาเบิ้งนี่แหละมันครบตรงนี้นะครับบัดนี้สยามไส้คือว่ารสจัดเอ้าปกติแม่ไปเบื้องเปียงตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมบ่นับในอินเทอร์เน็ตเด้อินเทอร์เน็ตเนี่ยผมไม่นับเพราะ1ความเชื่อถือยังไม่แน่นอน2ยี่ห้อใดก็บ่จักกินไปแล้วเท่าหาคนขายคนซื้อก็บ่ได้ลางเทื่อนี่นำไล่จุกปากกันเรียบร้อยเลยแต่ของผมแม่ลองฟังดูสินี่ขึ้นกองทัพบกก็ออกอากาศวิทยุในเครือตำรวจก็ออกกองทัพอากาศก็ออกวิทยุในเครือชุมชนหลายสถานีออกอากาศผมนุ่มสยามใช่จัดรายการมาตั้งแต่ปี2536แม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยปีแรกคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังจำได้คู่นะครับคู่เนี่ยให้ผมเป็นตัวแทนในฐานะประธานชมรมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ผมเนี่ยไปเป็นโฆษกยุทธกาชาดจังหวัดขอนแก่นเพราะผมไปแล้วผมไปรู้จักกับอาจารย์อิทธิชัยคนโกเป็นคู่บาอาจารย์เพื่อนส่วนผมเอาบักนี่มึงคือเว้าดีแท้อันไปเป็นโคสวกบอเดี๋ยวอาจารย์สิพาไปสอบใบผู้ประกาศว่าซั่นก็เลยมาจัดอยู่ท่ออขอนแก่น 107.75 อันนี้เว้าใหม่คือใหม่ปี2536แล้วหลังจากนั้นก็สอบใบผู้ประกาศได้แล้วก็เลยจัดรายการไม่เรื่อยๆจนฮอดมื้อนี้ล่ะแม่แล้วก็การศึกษาอันนี้บ่แม่นคุยหยังดอกคือลูกเต้าเป็นคนไฟความรู้อยู่แล้วรู้ว่าอันใดดีบ่ดีนะครับการศึกษาผมจบปริญญาโทหลักสูตร MBA ผู้ได้แม่หลักสูตรบริหารการจัดการผู้ได้นะครับภาษาอังกฤษนี่จับหางหวดเว้าได้เบิดเว้าเก่งกว่าอันเว้าเก่งกว่าฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจบ MBA ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผู้ลางคนเห็นผมบ้าๆบอๆจังซี่นี่จบปริญญาโทผู้ได้นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจบปี2000อะไรวะ2552นะครับรับปริญญา2553แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นโคสกต่อเนื่องนะครับรับผิดชอบดูแลเบื้องแง่งขายสินค้ามาหลายตัวมีพักหนึ่งไปขายคอลลาเจนเพราะเห็นประโยชน์ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเนี่ยเมื่ออายุหลายนี่คันกูได้ขายคอลลาเจนจังได๋เกษตรกูแทบเพราะว่าคนอายุหลายแล้วร่างกายผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงผมว่าสิ่งที่คนขาดเฮาไปขายจังได๋ก็ได้ขายเอาปรัชญาของการเรียน MBA หลักสูตรบริหารการจัดการเนี่ยมาใส่ขายอยู่2ปีเจ้านี่หลายกว่าลูกค้า ผู้เฒ่าเพิ่นบ่กินอิ่มยาเบาหวานกับพ่อแห้งเราอิ่มยาแก้ปวดกับพ่อแห้งเรากินกาแฟก็กินแล้วยังสิเอาคอลลาเจนมาให้กินอีกมันก็ตายทั้งคนว่าซั่นเลยโอ้มันบ่แม่นที่เอาประสบการณ์ความรู้อย่างเดียวจากมหาวิทยาลัยมาใส่ตัวนี้ซั่นเนาะไปได้ตำราว่าคือบ่มาผสมกันโลดว่าซั่นก็สิได้คิดผสมกันบ่แม่นหยังได้แม่นะครับแต่อันอีหยังก็เขาเอิ้นน่ะแต่ย่ําก็ยังมีย่ํารวมมิตรเนาะผมก็เลยเอามาใส่กันเลยปรากฏขายดีแม่ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งคือจังอีพ่ออยู่บ้านดุงเบ้าละยามไส้มาถือข้างแล้วได้รอบนี้หอบเอาได้เงินรอบนี้หอบเอาได้ลาได้มาถือแล้วว่าสันรอบที่แล้วพ่อบ่นับมันบ่ผ่านรอบที่แล้วว่าสันพี่บ้าเสี่ยวคอลลาเจนมาขายผู้เฒ่าผู้ใดเขาสิกินแม่งกินก็กินบ่ได้โดนลืมนะครับพอใส่กาแฟปั๊บเซ็ตเลยบัดนี้เซ็ตบักกองดองเลยกินกาแฟซื้อซอกก็ได้คอลลาเจนไปนําอ่ะนะคักหลายจังวะฮัลโหลครับครับแม่จ้าแม่
1: ยามใช่ก่อจ
0: ้
1: า
0: หายโลบ่ได้ว่าผิด
1: เล่นนั่นเกมหน้าที่ก็อันกาแฟ2บาทแน
0: ่แ

0: ผมสิให้2กล่องได้แม่ผมให้2กล่องเด้คันแม่ตอบได้อ่ะแม่โอเค
1: เดี๋ยวนั้นก็บ่เอายานวดแต่แม
0: ่พูนน่ะเอาสิลูกสิเอายานวดให้ไปพร้อมแล้วก็ให้กาแฟอีก2กล่องแต่ว่าแม่ต้องตอบให้มันได้โอเคบ่
1: โอเค
0: แม่ต้องตอบให้ได้หลายให้ได้หลายกว่า20ให้ได้หลายกว่า10คันได้ฮอด10นี่ได้กล่องเดียวแต่หลายกว่า10นี่กล่องเดียวก็สร้าง11ก็สร้างได้2กล่องเลยเอาแม่ซื้อจังได๋ครับแม่ซื้อจังได๋เร็วๆๆบอกลูกก่อนเลย
1: แม่คำสอน
0: คำสอนไปคำอย่างแนวคำอย่างอื่นบ่คำไปคำอย่างสอนอยู่ใสอยู่ใส
1: พ่อแม่ตั้งให้เนาะยกตากท้องสิชาติ
0: อ๋อไอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่แม
1: ่58
0: แม่เคยสั่งของลูกอยู่มันบ่แม
1: ่สั่งหมดสิกล่องยังว่าวิทยุก็บ่ดียาหมดแม่สิสั่งจักกล่องอยู่บ่ทันมีเงินหลาย
0: วิทยุบ่ดีแม่คือบ่ร้องเอากาแฟลูกกันสูงดีๆแล้วก็เทเข้าหม่องลำโพงเบิ่งบักครับมันดังขึ้น
1: มาลูกยาก็บ่มีโมบ่มีขยามใจว่าให้ฟัง
0: เออกันมีลูกอ่ะใครแน่มันบ่แม่จ๋าเออ
1: ม่วนแล้วยังว่าปัญญาจนว่าฟังผู้อื่นก็บ่ฟังห้วยข้อยบ่ม่วนซั่นว่าปัญญาว่ายาย
0: บ่อิ่มบ่อิ่มอกอิ่มใจเออ
1: บ่มีโมแม
0: ่จ้าแม่ลูกเข้าใจแม่อยู่
1: พักขึ้นนี่ลูกยาพักขึ้นนี
0: ่อ๋อ
1: ไปเฮ็ดเวียกบ่เมื่อยซั่นแม่ขยามใจบ่แม่นเว้านั่นเด
0: ้ครับแม
1: ่ลงมาสวนก็คือนตอนมานําดอก
0: โอ้ขาดบ่ได้
1: ละวิทยุบ่ดี
0: จำเสียงได้บ่สาวจ้อจวอแม่ปะเวลากะสิเบิดแล้วเดี๋ยวลูกถามปัญหาแม่ให้แม่บอกชื่อสัตว์บอกชื่อสัตว์ที่อุ้มได้ได้แม่บ่เอาตัวใหญ่เด้ควายนี่แม่อุ้มบ่ได้บ่เอาสร้างบ่เอานะครับเออยีราฟบ่
1: เอา
0: ห
1: ยังล่ะ
0: อีหยังก็ได้ที่แม่อุ้มได้ปลาวานปลาโลมาบ่เอาเอาตัวน้อยๆที่แม่อุ้มได้ถือได้จับได้อืมไล่ไปตั้งแต่ยุ่งพิละไปอ่ะอืมจนฮอดหนูพุกพิละจนฮอดแมวพิละแต่ว่าลูกไล่มาแล้วแม่ห้ามเอาเอาสัตว์ที่อุ้มได้มา10ชนิดได้1กล่อง11ชนิดได้2กล่องกับยานวด1
1: แมวก็อุ้มได
0: ้บ่แมว
1: หมาน้อยก็อุ้มได้เด้
0: อเอา1หมาน้อย2
1: ปลา
0: ปลาอ่ะปลา3
1: หนู
0: หนู
1: ก็ได
0: ้หนูก็อุ้มได้4
1: เสียน้อย
0: เสียน้อยได้ได้ลูกเสียที่ลูกเสียลูกเสียแม่จะว่าแมวน้อยอีกเด้อลูกเสียเอา4แล้ว5แม่
1: ปลาก็อุ้มได้
0: ปลาเอาแล้วปลาเอาแล้วฮะ
1: เอานี่นี่หยังเนาะ
0: เงาเงาคือปลาเงาเงาคือปลาเด้
1: งูนี่บ่ได้งูยานงูยาน
0: โอ้เอาให้ให้งูก็ได้เอาเป็นงูบ่มีพิษงูบ่มีพิษเอาฮะหก
1: หนู
0: หนูหนูได้เอาแล้วหนูเอาแล้วหก
1: เต่า
0: เต่าเอาเต่าก็อุ้มได้เต่าเออเออ
1: เขียดก็อุ้มได้ดิเขียดน้อย
0: โอ้ยจะไปอุ้มเขียดไปเล่นโรงเรียนเด้อล่ะเด้อลูกเอ้ยแม่ไงเราบอกเขียดแปดแม่แปด
1: เป็ด
0: เป็ดเออเต้าไก
1: ่ไก่ก็ได้
0: อาซิบ
1: หมูน้อยก็ได้ยี่เด้ออ
0: ุ้มหมูน้อยมึงก็ซื้อว่าไงรถน้ำหมูแม่เอาเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาสองกองบอคันเอาต้องไปต่อเด้เออหรือเสี่ยวกล้องเดียว
1: โอ้ยแค่ติดต่อพี่ยังหรอที่อุ้มปลาซิวปลาคอไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: อุ้มเอาปลาซิวปลาซิวอุ้มไปปลาซิวปลาคอก็ได้12พอไปพอไป
1: ปลาโดปลาข้าว
0: โอ้ยขันสิมาไล่ปางเซนบริเวณน้ำละล่ะจะขวางโกงเขาไว้ล่ะมีแต่ปลาเบิดปีอยู่หันเนาะอืมจากน้อยสิฮอดปากกระแย่งหมดเด้อเนี่ยโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกให้กาแฟแม่ไป2กล่องแม่จ่ายเงินให้ลูก2บาท
1: กินดีดีแม่สยามใช่ยังว่ายาอันดาหมดแม่เพราะเขาเพราะเขารันกินหมอว่าสิพาไปนั่นแหละแบบนี้มากินที่กองจ
0: ัก
1: ว่ามันดีแบบที่ได้เราที่น้องสร้างบ้านได้เจ้าสร้างมาเดามาขอกินน้ำแม่ได้กันสร้างบ้านยางสีกระเบาเนี่ยขาดกาแฟสองสามมือบ่ได้สร้างวิทยุก็บ่ดี
0: โอ้ชิมไป
1: ไม่แม่ว่ามันดีเยี่ยมแล้วก็ให้ปัญญากินเลยที่แบบให้ปัญญากินน้ำซึ่งมันหมดไว
0: แม่บ่แม่นบุญวาสนาแม่สิมาสมเอาต่ออ่าต่อๆๆอัน
1: แม่ก็ได้เบาซื่อพี่น้องฟังว่าลบจุดมาเข้ามึงย่าเอ๋ยพอเข้าเขากินกาแฟเจ้าสร้างข่อยแม่เด้อซั่นก็ว่า
0: ครับ
1: มันดังกดๆเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นแม่ไปเร่หมอว่าสิพาน่ะแม่ได้ว่าโอ้จะทําใจก่อนแม่นหลัง
0: ครับ
1: ไปว่าแม่นมันคือจุ้นละยังอีตะกี้นอนหงายบ่ได้เนาะพอเข้าแม่นอนเหยียดหงายสิบ่ได้ตอนนี้แม่ได้เหยียดนอนง่ายก็ได้ที่มันถูกจุดได้เบาให้พี่น้องตั้งเออไม่อันก็ผู้ใดสิว่าแล้วมันถูกเนาะที่มันก็เลยกินนะ
0: ครับแม่ ครับแม่
1: กินดีอยู่กินดีอยู่
0: จ้าแม
1: ่ตั้งถึงหื้อถึงม
0: ครับแม่
1: คิดไปอยู่กาห่างสิได้ชื่อใหม
0: ่โอเคครับแม่นั่นเกี่ยวเลยแม่ครับลูกขออนุญาตลาแม่ก่อนเด้อขอบคุณหลายๆแม่ได้กาแฟ2กล่องเป็นโปรโมชั่นพิเศษ2บาทครับแม่2กล่อง2บาทครับแม่ครับ
1: จ้าจ้าจ้าค
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นด
0: ี
1: ส
0: ิ
1: พ
0: ู
1: ดจะหน้า
0: จะ
1: หาย
0: ได้สิได้ย้อนย้อนว่านอันเอางูออกซะก่อนได้งูน่ะเยอะปวงมันลงซะเด้ออย่าไปจับไว้แล้วมันสิตอดข้อได้นั่นน่ะ
1: แต่งูหน่อยย่านย่ายเขาว่าบายได้ย่ายยาน
0: เอ้ยจ้าจ้าแม่แม่แม่คันคันว่างว่างพาพาอีพ่อไปหาหมอได้บ
1: ่ได้ยังหรออ
0: ันผมอยากให้แม่พาอีพ่อไปพาหัวพางูออกจากหัวเราแน่นะแล้วมีบ่
1: ไงเติมเจ้าแม่นฟังแหล่ฟังดีนะหมดแรงแต่ฟังดีมันไปคอ
0: จ้าจ้าแม
1: ่ว่าพื้นบ่ฟังบ่ขอบ่มวนจนดอกขอบ่อยากฟังจนดอกไม่ได้ว่า
0: ขอเท่านั้นละเอ้าแม่บ๊ายบายจ้าเมื่อนี้ผู้ใดฟังรายการสยามไซอยู่มีผัวบอกยากผัวกัดเกือบแขกข้ามาเฮี้ยนกลับไปห้องใส่เขาอืมอันนั้นหมาบ่แม่นผัวโอเตอืมเจ้าสู้อืมเจ้าสู้แล้วยังบ่พอเป็นยังไงโอ้ยเมียบอกยังกับว่าเอาความพาเราไปหาหมอซะก่อนให้หมอหมอพางูออกจากหัวให้เวลาหมดแล้วจ้ะแม่จ๋าเอาผัวไปเผาปิดเบรกความสุขเป็นของพี่น้องเด้อเงินทองเป็นของนุ่มสยามไส้เด้อโทรหากันโทรหากัน

0: ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
1: ให้พ้นเขา
0: ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
1: ชีวิต
0: ที่ท่านกาลุนกับผัวกับผม
1: แอบมีคุณ
0: พวกลูกหลานต้องขอกับกลม

อันว่าคุณพ่อแม่นี่นักเก่งกว่าผู้ผาหาแนวซ่าแนวเส้นสิ่งซ่าบ่มีใดกินบ่เปลี่ยนเพื่อนกักปอนนอนบ่หลับเพื่อนกักกอมโนเขามาเพื่อนถนอมก้อมกิ้งจนบาเท้าได้ใหญ่มากับคารวะมิสิเกนแฟนที่รอรับฟังทั้งหลายทราบในเวลาของบักลาองค์ชัยสยามชัยแต่ละมือแต่ละวันกะสิมาง่อยตอดหมอดจอดอยู่มองห้าวหัวมองนี้ละคนคนองค์ไส้ดิบ่แม่นไก่ตีเอาเตี้ยมาง่อยตอดหมอดอยู่มองห้าวหัวจังใดว่าในสันโอ้มานั่งอยู่บันลังแต่ละมือแต่ละวันกะสิมีสนมกลมมาว่างเขามาว่าราชการบ่ได้ขาดเออมื้อนี้เสียหน้าจอยเฮ็ดหยังอยู่เนาะสงสัยอันเบิ่งซีรีส์แนวตั้งดึกบ่เนาะคือบ่ผ้ากันขึ้นมาเนาะบัดนี้ต้องมีดนตรีนั่งบ่ทันโดนกัดสิดนตรีชุ่มจบชุ่มจบชุ่มขอถวายบังกะโลพยาคาพระองค์เอ๊ะเสียหน้าจอยจะว่าแบบนี้มันบ่บ่ถูกนะโอ้ขอให้กระหม่อมเฝ้าขอถวายบังสกุลพะยะค่ะยังบ่ตายเฮายังบ่ตายขอถวายบังคมพะยะค่ะสันตัวอ๋อครับรับด้วย8ผัดว่า99โอ้มื้อนี้มันก็ส่งผิดพลาดแต่เศร้าแท้บ่ผัดว่า รับผิดชอบดูแลแม่พ่อแล้วก็มิตรหมอแคนแฟนหมอลำแหมจ๋าพ่อครับวันนี้เหมือนกับว่ามันจะเป็นวันศุกร์เราจะสนุกกันให้เต็มที่รวมแจกของรางวัลดีๆนะครับมีสิ่งที่โดนใจให้มากมายแม่จ๋ากินกาแฟประทับใจใครช่วยบอกดูเด้อหลายคนบอกกินดี LCD หนักหนาย่ำเฮาเค็งย่ำเฮาตึงขาขึ้นมาแลนเอิ้นหา DLC มีประจำเฮียนพ่อครับแม่ครับอยากได้กาแฟให้มาทั้งพี่เป็นกาแฟดีปลอดภัยสบายหลายคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายกินสบายน้ำตาลบ่มีไขมันท่านกับบ่มาอยากให้ซื้อหากาแฟฮ้อมคอฟฟี่กาแฟดีไปกินกันเด้อแม่เด้อเบอร์บักลาลูกไส้อีแม่เดี๋ยวจบเพียงนี้เฮาจะค่อยว่ากันมื้อนี้ผมมีช่วงเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำช่วงที่น่าสนใจก่อนมื้อนี้ผมมีช่วงเว้าความเก่าเราความหลังแม่ครับเดี๋ยวลูกสิพาเว้าดอกเช่นผมสิบอกว่าแม่ครับตะกี้แต่ก่อนนี่อีแม่ตอนเป็นสาวอีแม่แต่งงานได้คาดองกับอีพ่อหลายปันได้อีพ่อมาแต่งแม่หรือว่าพากันเรียนน้ำกัน โอ้ยสยามไส้กะยาวาบาปแม่หลายแม่สิเรียนน้ำพ่อจังได๋อ่ะเนี่ยก็มาแต่งมาเปลี่ยนดีๆโอ้ยอีพ่อเราแอวเคียนล่ะแอวเคียนตั้งแต่มือพุ่นละเรายกตู้โอ้แต่กี้แต่งงานนี่ต้องมีเอาตู้เสียผ้าไปนําเด้อเนาะโอ้ยจังว่าตัวแต่กี้แต่ก่อนก็บ่เคยเห็นผู้บ่าวเจ้าของคักดอกมารู้ก็ตอนที่เราถอดเกิบแล้วก็ให้อาน้องสาวแม่ล่างตีนนั่นละว่าซั่นจะค่อยรู้ว่าเราเป็นขี้ทูดเพิ่นว่าว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะแม่โอ้ยถอยบ่ทันล่ะขางัว2ตัวแล้วว่าซั่นอันนี้คือเรื่องที่จะมาเว้าให้กันฟังมวนๆกันโอ้คันแม่เราได้สบู่บักขามบักลาไปฟอกได้เติมข้อได้กินกับกาแฟฮ้อมคอฟฟี่แล้วก็ได้มีความสุขกับลูกกับเต้าไปเราก็คือสิบ่เป็นจังซี่เนาะแม่เนาะผัดว่าดิสยามไส้ก็ได้จังแม่นเว้าหาพ่อหาเมียคักแม่จ๋าพ่อครับเบอร์เดิมนะเบอร์ลูกชาย043009888แม่ปั๊บพ่อกันมั้ยเริ่มต้นที่นาทีของอภินันท์น้อยดาวเหนือจวดจาดฟาดบึ้มหนุ่มโลไม้เข้าละว่าหนุ่มโลไม้กันซะก่อนแล้วกะจะคอยโทรมา043009กด83ตัว043009กด83ตัวถ้าอยู่หน้าไม้ตรงนี้ครับ

0: โอ้ยไอ้จวดคักแค่สยามไส้เราแบบจวดกันตั้งแต่ที่แม่เคยเห็นบ่อันงานอันปิดท้องฟังลูกนิมิตเนี่ยไหมครับสถานีอื่นอีแม่ฟังข้าเจ้าจัดกิจกรรมฉลองวันแม่วันที่10วันที่11 12อ้าวนะครับหรือลั่งมือกันหยุดเมื่อวานนี่แต่บักหลายยังลากต่อนะครับโอ้ยปันบุญขอดโหวตเนาะหนุ่มสยามไส้เนาะซ้ำกันครับเห็นบ่อีแม่ข้างทางนี่นะครับเส้นทางชุมแพหนองเลือเนี่ยข้าเจ้าขึ้นไว้นี่เชิญเที่ยวงานปิดทองฟังลูกสิริพรอำไพพงษ์เดี๋ยวสิริพรเรามีลูกติว่าสั้นมันบ่แม่นจังซั่นพอดีล่มพัดเมื่อก่อนเนี่ยฝนตกคักนะครับเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตอันตรงที่ว่านิมิตเนี่ยมันหลุดออกแล้วก็พบคอนเสิร์ตสิริพรอำไพพงษ์มันก็เลยกลายเป็นเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกสิริพรอำไพพงษ์นะครับจริงๆนะบ่แม่นเด้ออีแม่ว่าแล้วแม่ตกใจว่ามันสิริพรอำไพพงษ์จังได๋สิมามีลูกว่าซั่นคือล่มพัดไปเพราะว่าเวลาเฮ็ดงานปิดท้องฝังลูกนิมิตเขาเจ้าสิเขียนว่าซั่นละนะครับเชิญเด้ป้ายแรกอ่ะ2เที่ยวป้ายต่อมาอีกประมาณ100เม็ดงานอีก100เม็ดกับปิดต่อมากับทองสินะหลุดไป3ป้ายกลายเป็นเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกสิริพรอำไพพงษ์ก็เลยบุญไหว้กันนิดนึงกำลังไปพิมพ์ใหม่อยู่ลานไว้นิวก็มาปิดใส่วันแม่อีกโอ้ยจังแม่นคักมันแน่ทางอบต.ถือไข่ว่าสันคนก็สิเข้าใจผิดวัดสิริพรอำไพพงษ์มีลูกแล้วพัดว่าแม่จ๋าพ่อครับคนเฮาเด้อจริงๆแล้วสุขอยู่ในเมืองฟ้าคือจังอภินันท์น้อยเพิ่นว่ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนมีแต่กินกับมวลอีแม่จดเบอร์บักลาไว้กินให้มันดีกินกาแฟให้มันมีสุขภาพที่ปลอดภัยกินกาแฟอย่าให้มันไปเป็นไขมันท่านไปอุดอยู่ในหัวใจจนต้องไปบอลลูนเขาแท่งเขามองงามคาเนี่ยแม่มองเส้นงามคาเนี่ยแท่งจวดขึ้นไปแล้วก็เป่าพุ๊บดูดไขมันออกแล้วก็เอาเหล็กไปใส่ไว้ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตขันสั้นมาสิไปก่อเหล็กนะครับไขมันแล้วก็ต้องกระล่ำอยู่กระล่ำกินของทอดกับว่าต้องไก่บัดนี้หนักเลยยายนั่นแหละครับแล้วการล้างคนกินกาแฟหรือกินของมันหลายไขมันไปอุดตันสมองนะครับเส้นเลือดในสมองตีบเพราะว่ามันไขมันไปอุดตันร่างอันกระโปรงพองแตกมาเนี่ยว้ายเป็นผักนอนเป็นผักนะครับนอนเป็นผักเบากับบ่ได้ลูกเต้าเขายังให้กินก็กินสิตีจางตีเข้มกับบ่ได้ร่างเทียขันเอาลูกไผ่มาเลี้ยงห้างคักเลยเขาเอายางในรถให้กินเอายางในรถให้ง่ากินเอ้ยลูกไผ่ซื้อมือมันบ่ได้หาปิงเด้มันหายากมันว่าก็เลยเอาหนูเอายางในรถแล้วหน้าสยามไส้ไห้ว่าซั่นโอ้ยตัวกระเฮ็ดบาปแล้วเนาะยำลิเลียอันมันลิ้นกะอันเสียนอันแข็งๆซะแล้วบัดนี้ดันยางในรถเข้าไปโอ้ยดันเข้าลูกไส้ยางมาเอาไปยังไดเจ้าคือเอาซ่อนหยัดปากแม่ข่อยคักแท้ว่าซั่นเราบ่ย่องกินเนี่ยว่าซั่นเอายังให้เรากินเราคือสิยำยากโอ้ยข่อยเห็นว่าเราอยากกินของหวานข่อยก็เลยไปเอาเฉากล้วยไม่เล่าว่าซั่นเบิ่งดีๆล่ะยางในรถ เพราะฉะนั้นอย่าให้เจ้าของเป็นแบบนั้นอีแม่จ๋าเนาะกินกาแฟนี่ก็เฮ็ดให้เส้นเลือดตีบนอนติดเตียงปฏิสยามไส้เอาแม่นแล้วเนาะไขมันอีแม่ก็ลองวงเปียงกาแฟ1ซองประกอบไปด้วยครีมเทียมประมาณ 4-5 ช้อนน้ำตาลอีก 4-5 ช้อนเดือนนึงกับประมาณ300ช้อนร่วมกันคันกิน2ซองก็600ช้อนนะครับคันกินคือจังสยามใช้มื้อละ 3-4 ช้อนก็3-4 ช้อนก็ประมาณ900ถึง 1,200 ตายคันไปกินกาแฟที่บ่มีน้ำตาลนี่กินลงไปกินกาแฟบ่มีไขมันท่านนำมันลงไปด้วยความสบายใจจ้ะแม่043009กด83ตัวเบอร์บักลาอยู่ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับกินกาแฟบักลาซ้ำจังได๋ลูกจะขอสิได้กินกาแฟบักลาอีแม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด043 009 888กดเบอร์043 009กด83ตัวแล้วก็อีกเบอร์นึงเด้อแม่เด้ออีกเบอร์นึงเด้อเบอร์นุ่มสยามใช่กับอีกเบอร์หนึ่งคือ095อันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวต้องบอกแล้วละเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่อยู่น้ำกันมาโดนรับเฉพาะคนรู้ใจบ่ได้ดอก095 383กด54ตัวอีแม่โทรได้อันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวผม095 383กด54ตัวอย่าไปบอกไผเด้อเบอร์โทรอ้ายรับเฉพาะคนรู้ใจ อีพ่อเคยกินบ่ข้อ DLC กินแล้วไปกินแล้วไปอันนี้เว้าเรื่องปวดอย่างเดียวเด้บ่ได้เว้าเรื่องอื่นเด้อเว้าเรื่องปวดอย่างเดียวบ่ได้เว้าเรื่องอื่นเริ่มตั้งแต่อีพ่ออีแม่ที่เลือดลมมันไปขัดไปฝืนน้ำขอตอน้ำเส้นน้ำหลอดเลือดอุดตันน้ำไปสู่การอักเสบปวดบวมไปบีบไปขั้นลั่งเทียลั่งข้าวก็โอ้ยนะครับเนาะดีขึ้นสว่างสัวข้าวกลับมากับปวดอีกการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยสมุนไพรการแก้ปัญหาด้วยสมุนไพรมันดีนึงคือมันเฮ็ดให้เฮาเส้นเอ็นบ่ตึงแอวบ่ลั่นขาบ่แข็งนะครับอีพออีแม่นะครับลองเอาโกดน้ำเต้าเถาโคข้านแก่นขี้เล็กใน DLC ไปกินเบิ่งนี่คือสมุนไพรไทยพื้นบ้านนะครับ10ชนิดกล่องละ290บาทเท่านั้นเองเนาะสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
1: จ้า
0: แม่เบอร์คือส่งโทรมาเบอร์ส่วนตัวลูกไส้ปันรับเฉพาะคนรู้ใจแท
1: ้ผิดๆเอาเบาเลยเบาให้รู้เล
0: ยอ๋อรู้อ๋อรู้แล้วรู้แล้วสิเอา4โลพุ่นทีนะ
1: นี่นาทีละบาทอยู่บ่มื้อนี
0: ้มาจอบพักแท้อันนี้คนเด้อบ่แม่นนกคุม
1: ซื
0: ้อพอแห้งเอาคันคันกล้าซื้ออีกก็สิมีหน้าที่ระบาดให้ซื้อบ่ซื้อจักสีกองบ่จะได้เป็นหากองเลยเอาบ่
1: เขามันทรงหรือว่านี่
0: อะเตะจอบจอบตัวบ่แม่นอีแม่สมบูรณ์บ่เนี่ย
1: จ้าจ้าแม่นอยู
0: ่ว่า
1: ดีร้ายดีร้ายกับเพื่อนดี
0: อะดีจังไดยายเจ้าอย่าย่องลูก
1: นอนกับบ่รับมันก็นอนรับดีไทยดี
0: อ๋อ
1: บ่หวานก็ลด
0: เอาเตะ
1: เออจังมาอยากได้ของพี่นี่แล้วยายก็บ่มีเงินเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่นอีหลีติว่ายังตื่นยังมื้อขึ้นแต่กี้นั่นนั่นลูกเหี่ยวแล้วก็แล้วนั่งแล้วก็แล้วพีกโตแล้วก็แล้วก็นอนบ่ลงที่แม่นอนบ่หลับเป็นซั่นเตี้ยแบบนั้นบ่
1: แม่นแม่นจนสิไปขออย่านอนหลับนําหมอหมอก็บ่ให
0: ้อ๋อเพิ่นบ่ให้ซุ่ม4ซุ่ม5ดอกอืมบ่มันยาจิตเวชเนาะเออ
1: บัดนี้ได้กินกินยาได้กินกาแฟดีนอนหลับดี
0: โอ้นี่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาตรงจุดแก้ปัญหาตามธรรมชาติอย่างแท้จริงเนาะแม่เนาะ
1: เออไทยดี
0: อืมครับ
1: เจ็บปวดกับไข้
0: โอเคปวดไข้เออแต่ว่าคันแต่ว่าลูกสงสัยอยู่หม่องไทยดีคันว่าไทยดีคือบ่เก็บไว้เอาเอาไปทิ่มให้หยังคันไทยดีอ่ะ
1: แม่นอะโทษได้เอาไรสุดได้เลย3 4
0: โอ้ยเรามาบังนํา
1: อย่ากินของพี่ของนาทีละบาทนี่ละบาท
0: เอาเอาสิสยามใส่ใจอ่อนแม่ใจอ่อนแม่สยามใส่ใจอ่อนให้อีแม่เราแม่เราบังนําอ้อยมา3บังแล้วเด้อนี่โอ้ยคักหลายแม่เอาสิ
1: บ่สิโทรมื้อวันแม่นั่นก็บ่ได้โทรบ่ทัน
0: นั่นล่ะมันบ่บ่เป็นหยังดอกก็มีธุระธุระทางใดก็บ่ว่ากันธรรมดาล่ะอืมคนคิวหลายเนาะอีแม่ก็ได้เนาะครับแม่เอาสิบ่าให้ลูกฟังแน่อีอีแม่แต่งงานหรือยัง
1: โอ้ยก็แต่งตัวคนได้70 76แล้ว
0: เรียกว่ามันเป็นคือจังน้องใหม่ที่สนอกล้นขวนทิมซื้อๆซั่นดอกแม่อันอีแม่ตอนแต่งงานตอนอายุจักปีเอามา
1: 17ปี
0: 17ปีเอาสิเว้าเรื่องเว้าความเก่าเราความหลังอ่ะตอนนี้อายุจักปี
1: 75
0: อีพ่อคนบ้านใดมาเอาแม่เนี่ย
1: คนบ้านเดียวกันบันน้องเหย้านี่ล่ะ
0: บันนี่เอาลูกบ่เว้าหยังหลายดอกตอนจีบกันนี่แต่ก่อนนี่มันแม่นหลีติว่าแบบอีแม่แขนฝ่ายแม่ท่านบ่แล้วอีพ่อแบบย่างขึ้นไปเว้าไปสูบยาเฮี้ยนี่แม่แบบนั้นเลยบ
1: ่บ่ได้คุยกันเลยผู้เฒ่าจับไปเอากัน
0: ผู้เฒ่าแต่งให้เลยทีเดียวหน่อยแม
1: ่จ้า
0: อู้มาคุ้มคุ้มถุงชนปันคุ้มถุงชนปันนางอินเดียแท้จ้ะเนี่ย
1: ค่าดองกับค่าไก่ตัวนึงกับอะไรตะกี
0: ้อ๋อได้หลายปานใดค่าดองอ่ะ
1: ค่าดอง800
0: อู้800กับระดับสาวซาสาวลือพุ่นเด้คันปีพ.ศ.ซะใดเนี่ยเอาจําได้บ่ตอนแต่งกับอีพ่อเนี่ย
1: พ.ศ. 10
0: เราเป็นบ่าวจานบ่หรือว่าเป็นบ่าวเทบ้านจังได๋ผู้เฒ่าคือมักเล่าให้เอาเนี่ย
1: เราก็บ่เป็นผู้บ่าวธรรมดานี่ล่ะ
0: อ๋อ
1: เป็นญาติทั้งห้างนะผู้เฒ่าจังว่าเพิ่นให้เอากัน
0: โอ้เออเอ
1: าสกุลเดียวกัน
0: น้ำสกุลเดียวกันมันจะค่อยบ่ได้เปลี่ยนยากคือว่าอันตัวเนี่ยบัดนี้ได้คุยกันได้มานั่งคุยกันจักหน่อยบ่หลังจากเอาเริ่ม
1: บ่พี่จักเถื่อบ่ได้คุยกันเพิ่นเอากันโดด
0: อันอีผู้ใดเป็นคนมาบอกแม่ตอนแรกอ่ะบอกแม่ว่าไอ้กูเช่มึงเอากับไอ้หมอนี่เด้อน
1: ่ะอันปู่พ่อของ
0: โอ้เพิ่นมาหาติแม่
1: เออเพิ่นเป็นพี่น้องกันนะ
0: เพิ่นมาว่าจังได๋เพิ่นว่าจังได๋ตอนนั้นอ้าแม่จําได้บ่
1: อันให้เล็กหน่อยเอากันซะเป็นยังเพิ่นก็ว่าเว้าก็พอกับแม่ใหญ่
0: แม่บ่แม่บ่มีผู้บ่าวติดตอนนั้นครับแม
1: ่โอ้ยผู้บ่าวก็มีอยู่มันบ่ได้มากเขาดอกเด่นกันไปธรรมดาดีดา
0: โอ้บ่ก็คือหยอกกันแบบหมู่แบบพวกธรรมดาบ่ครับตอนนั้นน่ะ
1: เออมันฮู้กับสาวรุ่นตอนสมัยตะกี้17ปีบ่คือยามนี้เด
0: ้อ๋อ17ปีตะกี้เป็นแบบใดครับแม
1: ่มันเป็นยังสาวหน่อยอยู่ยังบ่ทันจักมักบ่าวปานใดหรอก
0: อ๋อกางเกงในก็บ่ใส
1: ่แม่นบ่มี
0: อ๋อครับ
1: กางเกงแต่บ่งก็บ่มีกางเกงในหรอกสมัยตะกี
0: ้โอ้บัดนี
1: ้ฮ่าบ่แม่น
0: เออแกนได้เข่าผ้าขวัญบ่เนี่ยได้เข่าผ้าขวัญผูกคอต่อแขนบ
1: ่โอ้ยบ่ดิแต่ครูบามานั่นอันนี้ให้เพิ่นตัดบาดเฮ็ดเอาเนาะไอ้เงี้ยบ่มีแต่งงานบ่มีหมอมาสูตรดอก
0: แต่กี้โอ้ตีง่ายๆว่าเข่าหมอแกงหมอมันบ่แม่ตอนนั้นบัดนี้อยู่กันดวนปานใดได้ลูกผู้แรกอ่ะแม
1: ่โอ้ยอยู่ได้บ่ทันพอปีดอก
0: ว่าสิมาเลี้ยงแท้
1: เออ
0: โอ้มันบ่มีอยากคุ้มติแม่แต่ก่อนน่ะ
1: อ๋อแจ้งสิเดือน10ปีใหม่ก็มันมีลูกเดือน6เดือน7นี่ล่ะ
0: โอ้แต่งปีใหม่แต่งปีใหม่เดือน10เดือน10นี่เพราะว่าสิลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําพอดีเนาะแม่เนาะแม่นบ่
1: เออ
0: ค่ะโอ้บัดนี้ก็เลยมาเพราะรู้ว่าเจ้าของประจําเดือนขาดนี่ประมาณเดือนใดแม
1: ่โหเออสิจําบ่ไหลแล้วเดือน6เดือน7นี่ได้ยามเฮ็ดหน้า
0: ได้ลูกผู้แรกนี่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะแม
1: ่ผู้ชาย
0: ออกอยู่บ้านหรือออกอยู่โรงพยาบาล
1: ออกอยู่บ้านออกเอาเองออกธรรมศาสตร
0: ์เอาบ่มีหมอตําแง่ติแม
1: ่มีหมอตําแง่ก็ยานเด
0: ้อได้อยู่ไฟบ่ล่ะอีแม
1: ่อยู่ไฟ15มื้อ15คืนพุ่น
0: อู้กินน้ําฮ้อนบ
1: ่แม่กินน้ําฮ้อนกินแต่ข้าวห้อยเกลือกินแต่ข้าวกี้สมัยตะกี
0: ้เอาบ่มีลาบงัวซอยจูไปให้แม่ติตอนมีลูกอ่ะ
1: บ่
0: โอ้โหอัดต้มอยู่15มื้อเลยสิครับแม่ครับหมด
1: จ้า
0: โอ้แล้วลูกกินนมอยู่กินนมแม่อยู่ดวนบ่ลูกอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: ก็กินอยู่6เดือนนี่แต่ก็มีอีกมันลูกที่ปีละลูก
0: โอ้ปีกะว่าฝนตกลิ้นแน่ก็มีลูกรดเนาะแม่เนาะตอนนั้นเนาะ
1: ยาคุมก็บ่มีดอกสมัยตะกี
0: ้ได้ลูกจากคนเบเสร็จล่ะ
1: อัน4คน
0: อ๋อ4คนแล้วบัดนี้มันก็บ่มีเองเลยสิแม่หรือว่าไปทำมัน
1: โอ้ยก็ไปทำมัน
0: โอ้
1: สมัยต่อมา
0: โอ้ได้ลูกสาวจากคนลูกชายจากคนสรุปอ่ะ
1: ลูกสาว2ลูกชาย2
0: โบอีพ่อเราไปใส่ตอนไหนแม่
1: เราก็อยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ยแบกเก็บเดี่ยวเอออีพ่อวันนี้เอออีพ่อวันนี้เดี๋ยวคุยน้ำเนี้ยวันนี้ด้วย
1: เราบ่อยู่เราบ่ว่าเป็นดอกเราเบิ่งโทรศัพท์อยู่ในเฮือนบ
0: ่โอ้ว่าสิถามเรานะว่าเรามักอยู่ติผู้เฒ่าหาให้ก็ได้มักแม่แม่งานอยู่ติแต่ก่อนก็ถือว่าคนผู้นึงเตือติแม
1: ่โอ้ยเขาก็ว่าสาวซ่าอยู่ได้ล่ะ
0: ปานนั้นติแม่โอ้มีผู้เฒ่ามามักหลายอยู่ตัว
1: เขาจมที่หลายน้ํากลนอยู
0: ่ผู้สาว
1: ผู้แฟนผู้เฒ่านั่น
0: ปานนั้นน่ะ
1: จ้า
0: โอ้คักแท้ว่าเอออันเวลาทาแป้งนี่ทาแบบใดล่ะแม่แต่กี้มันอันมันจะคอยสิเบิ่งหน้าเจ้าของใส่ไฟฟ้าบ
1: ่เขาแป้งนั่นห่อละ50ตังค์
0: เตี้ย
1: นี่สิเด็กกะดอดละสะดึง
0: แต่กี้
1: เ
0: ออก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไหร่แม
1: ่ถ้วยละ2บาท
0: ว้าว มันประหยัดแต่ว่าอีโอ้เอาแม่ดีค่าดอง800เนาะแม่เนาะชัดเจนเนาะแม่เนาะอืม
1: จ้า
0: ได้ลูก4คน
1: จ้าม
0: ันสิมาคนที่หาก็ได้ทำมันรัดเล่เป็นได้แท้บ่ไหวมีลูกมากจะยากจนเนาะแม่เนาะอืม
1: จ้า
0: เอาเดี๋ยวลูกส่งกาแฟให้แม่1กล่องอีเมลเอาไปกินดูแลสุขภาพคันวันนอน1กินกาแฟบักลาแล้วเป็นยังไงก
1: ็นอนหลับดีทายดี
0: ทายดีเออ
1: กินข้าวแซ่บ
0: กินข้าวแซ่บลูกย่อง่ายบ
1: ่ลูกกะไข่อยู่ปวดขาปวดแขนกะไข่
0: ครับครับ
1: เบาหวานกะโลด
0: เบาหวานโลด
1: จ้า
0: โอ้ครับแม่ครับแต่ก่อนบ่หวานเท่าใดก่อนกินกาแฟ
1: แต่กี้มันตั้งเทื่อก็200พุ่นแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยว
1: บางมื้อวันอันนั้นมัน122
0: อ๋อแจ๋วเลยแม่แจ๋วเลยขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับแม่จ้าๆเดี๋ยวลูกส่งให้เด้ออีแม่สมบูรณ์โอ้คักแน่วะนี่เขาเรียกว่าเว้าความเก่าเล่าความหลังเออโอ้คัน แม่อีหลีเนี่ยบ่เบิดง่ายเด้นะคั่นแม่นโอ้คั่นแม่นสยามไส้เจ้าสิมาถามเรื่องนี้ของแม่นี่เว้าตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดมื้ออื่นพาออกบินบาดก็บ่เบิดเด้อล่ะเอ้ยบ่อึดแต่แนวสิเว้าสู่ลูกสู่หลานฟังว่าซั่นแม่เอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะนี่คือสีสันของรายการจากกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟที่ดีต่อสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ดีต่อสุขภาพแม่รู้อยู่แล้วล่ะวันบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันท่านกินแล้วปลอดภัยผมขออย่างเดียวแค่อีแม่ให้ศรัทธาศรัทธาเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนโทรมาบอกกับลูกกับหลานสาธุสาธุแม่ครับกินกาแฟบักหล่าให้อีแม่ได้รับข้ออะไรกินผิวพรรณแม่สอใสเด้อสาธุลูกหล่าสาธุนะครับเออแม่ครับอันขอเข้าที่มันดังแอลที่มันลั่นลูกย่อบ่สะดวกเดินเหินเอานักตนนักโตให้มันดีสมความมุ่งมั่นปรารถนาคือจังใหญ่ทางตำบลพลงามอำเภอเดชอุดมเบ้าเด้อสาธุสาธุแต่ว่าพ่อกินไปแล้วก็เป็นบ่ต่อเนื่องแน่บ่เสียหมั่นแน่บ่มั่นใจแน่แต่ว่าสาธุแต่ปากซื่อๆบ่ได้แม่คำว่าสาธุคือดีแล้วถูกต้องแล้วเห็นด้วยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคอยคุณแม่ศรัทธาเสียมันเริ่มตั้งแต่แกะกองออกมาเห็นกองกาแฟยกมือใส่หัวสาธุเด้อคุณหวานคุณยาคุณครูบาอาจารย์คุณปู่โกมาลพัดภูเยียวยาพระพุทธเจ้ารักษาโรคของพระพุทธองค์จนหายจนเศร้าจงมาดลบันดาลให้โรคผู้ขาที่เป็นอยู่กินบ่พ่อเศร้าก็ให้ดีกินบ่พ่อดีก็ให้ซ่วงนั่นว่าไปรถแม่แม่นแม่ซื้อยาหยังมากกะสร้างแม่นแม่ซื้อยาหยังมากกะสร้างคันกาแฟบักหลาก็ขอให้ข้อไรกินเสริมคอเข้าน้ำมันไขคอขอให้ซื่นให้บานคือจังใหญ่แล้วเว้าในเด้อก็ยกมือละกันตั้งมั่นซ่อมเจ้าของมื้อเศร้ากูสิทายง่ายๆมื้อแลงกูสินอนหลับลึกๆนะครับเนาะดึกมากก็สินอนแซ่บๆนั่นอย่าตื่นมาเหี่ยวกลางค่ำกลางคืนให้เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาซ่อมเจ้าของโอ้ตื่นมื้อเศร้าขึ้นมาเมื่อวานกินกาแฟสยามใช่ผิวคือเกียงคือมื้นแท้วะมาแล้วมันมาถึงทางแล้วมาถึงทางแล้วให้เป็นจังซั่นเด้อแม่เด้อดีบ่คันแม่ว่าดีสาธุถูกแล้วดีแล้วเห็นด้วยแล้วกะโทร043 009888แม่จ๋าเบอร์บักลาเด้อเอ้า043 009888วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศจังหวะโจ๊ะต่อเนื่อง043 009888ลุย

0: ตีมะลิตีติดตีติดติดติดติดติดหูคักคักหูคนคักคักนี่คืองานเพลงที่มีชื่อว่าห้อยกอดครั้งสุดท้ายผู้ใดล่ำเนี่ยล่ะน้องแต้วสุกัญญานางเอกมาล่ำสาวเสียงแก้วปะทะกับแม่นนะครับบ่าวแม่นจักรพันธ์หรือว่าหมอล่ำขวัญใจแฟนพระเอกจากคณะหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์ซึ่งเมื่อนี้หมอลำกำลังโด่งดังเนาะแม่เนาะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานบ้านเฮาเลยเด้ไล่มาตั้งแต่ยุคเพชรพิณทองเสียงอีสานปฐมบันเทิงศิลป์ระเบียบวาทศิลป์นะครับเมื่อวานนี้ผมถามอีแม่แล้วอยู่เอียงก็อีกอ่ะสาวน้อยเพชรบ้านเพ่งหมอลำศิลปินผู้ไทยวีรพงษ์วงศิลป์จังสินะนะครับหรือจะเป็นอีกหลายคณะซึ่งกำลังนะครับเดินสายพอกับ FC แฟนคลับแฟนเพลงผมอยากให้คนอีสานบ้านเฮาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเภทนี้เฮาไว้สนับสนุนเพื่อนเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะวันที่16ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยคันแม่นได้ทูบบักลาไปจุดคันแม่นได้ทูบบักลาไปจุดแล้วหมานมาคันได้ทูบลูกไปจุดแล้วหมานมากก็อย่าลืมจ้างหมอลำศิริชัยใจเกินร้อยบอยซีดีใช่นะครับไปเสียไปงานในการในงานเนี่ยนะครับอนุรักษ์ไว้ลางคนก็บอกว่าโอ้ยสิจ้างฮอดพ่อนสักซองเสียงพุ่นล่ะโอ้บ่ไปได้กันจ้างพ่อนสักเอาฮันนี่ซะซั่นฮันนี่ก็ตายแล้วไปน้ำบ่ได้ดอกใกล้ฟ้าดาดวงอันนี้ก็ตายแล้วสักผู้เวียงตายแล้วโอ้นะครับยังอีกล่ะนะครับดาวบ้านดอนโอ้ดาวบ้านดอนยังอยู่แม่ครับผมสิว่าฟังที่ผมไล่มาทั้งเบิดนี่ผมชื่อไรได้หนึ่งพรศักดิ์ซองแสงเนาะแม่สองแดงกิตกรตายแล้วสามสาธิตท่องจำสี่ดาวบันดอนพอดาวนี่ยังพอเสียแต่ผมกำลังสิบอกว่านักร้องที่ผมไล่มาไหนแม่มีโรคเดียวกันคือหนึ่งเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันจนสุดท้ายต้องเสียชีวิตแล้วก็จากโลกนี้ไปในวัยที่เขาเอิ้นว่าบ่น่าจะไปเนาะเพราะว่าโลกนี้ยังสามารถที่จะให้เพิ่นเนี่ยได้อยู่แล้วก็ FC ยังชื่นชมนิยมยินดีอยู่จังซี่นะนะครับพรศักดิ์ซองแสงนี่จังเมื่อวานนี่ยังไล่สดอยู่กับหลานอยู่เด้เคยได้ยินฟังเพลงบ่แม่บัดนี้อยู่ดีๆจังได๋ตื่นมื้อเช้าขึ้นมากะหัวใจล้มเหลวตายไปเพราะว่าเส้นเลือดในสมองนี่โลกมื้อนี้นี่แปลกอย่างนึงแม้แต่สยามไส้เองบ่ซ่าทั่วก็ให้อยู่ดีไม่แห้งคุณ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทอง
9: ช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
1: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โม่สันชัยหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
2: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร

ันซึมร้านอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับ 98.25 กับนาทีผมยุนเฉยเรอครับเรากลับมาดูแลกันเช่นเคยนะฮะเรียกได้ว่าดูแลกันทุกวันที่นี่ครับ 98.25 ทุกวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์คุณฟังสามารถติดตามเราได้เป็นประจำครับ13 นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง14 นาฬิกาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันครับอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไหนอย่าลืมพูดคุยกับเราครับ0885719422 0885719422เพลงลูกทุ่งนะรอคุณผู้ฟังกันอยู่ครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มเติมกันได้เรากลับมาในช่วงเวลานี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และการสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่ด้วยกันครับเราเริ่มต้นไปที่ตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่จะใช้เปิดต้อนรับงานมหกรรมพืชสวนโลกนั่นเองครับคุณฟังครับสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน 2569ไปจนถึง14 มีนาคม 2570นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คืออีกหนึ่งงานดีๆที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับสำหรับเพลงลูกทุ่งคุณผู้ฟังครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราครับ0885719422ฟังเพลงต่อครับงานจากชินกรไกลราชกับเพลงบัวตูมบัวบานแล้วก็งานจากบุปผาสายชนกับเพลงยมพบาลเจ้าขา2 เพลงครับ

สำหรับในชั่วโมงบ่ายของผมนะได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองสนับสนุนกันทุกวันครับจันทร์จนถึงอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาที่นี่ 98.25 มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยมีงานจากเต้ยอภิวัฒน์เพลงนี้โอ้ยน้อแล้วก็งานจากเนสพรอำนาจกับเพลงตาหักน้อไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ชั่วโมงบ่ายคุณผู้ฟังที่นี่ 98.25 ดูแลสนับสนุนโดยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับคุณผู้ฟังจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปที่นี่ครบจบกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคูปิต้าบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างมีงานจากก้องห้วยไร่มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้บ่ออินไปฟังกันครับ

นั่นคือฝนตกอีกแล้วเสียงร้องของปรางปรางทิพย์นั่นเองครับคุณฟังครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่ง 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์ดูแลกันโดยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราเนี่ยฮะเราจำหน่ายด้วยราคาที่เป็นกันเองหลากหลายครบครันกันแน่นอนทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงค์เหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถครับโทรศัพท์สอบถามพูดคุยกับเราได้093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาหาเราครบจบกันแน่นอนร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับเลือกเอางานของมนแคนแก่นคูนเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันบ้างครับอ้ายบ่แม่นเขาแล้วก็งานจากไผ่พงษ์สะท้อนอ้ายต้องเฮ็ดโตแบบไหนไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่วงหลังเราได้เป็นประจำทุกวันที่นี่13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกา 98.25 ขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราเลือกเพลงส่งท้ายกันนะครับสำหรับงานจักรีชัยนรงค์กลับคำศาลาดอกอ้อทุ่งทองโหดเลวดีส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อชัยฤกษ์รัตนรักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB C17/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
7: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอร่าพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอร่าพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
1: ่เด้ออ
3: ยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกครั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมซันชายหอมแดดลูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด้วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
9: บุญบังไฟ
10: เตรียมตัว
9: อให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: หล่านั่งเอ๋ยวาสนาคนคืออายทางกำกายลูกชาวนาวาสนาพามาจนต้องทุกทนบ่สนฝ่าหนทางเดินไปนาไผสิมาเคียงเป็นครูคนสิมาเป็นครูสอนม้อนมุงก็บ่มีซะแล้วหล่านั่งเอ๋ยหล่านั่งเอ๋ยตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพดำเนินรายการโดยน้องสลาสาวสกลคนโก้ขณะนี้เวลา 14:18 นาทีทักทายสบายดีพี่น้องแฟนคลับ FC ที่ฟังทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งโขง FM 103.0 อยู่ทั้งบ้านพันผ่าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นแม่คายออกอากาศลิงสัญญาณสดไปหาพี่หาน้องแล้วก็ยังลิงรายการไปที่สถานีวิทยุนำเพิงเรดิโอ FM 101.0 อยู่ทางอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครคลื่นของคุณพ่อสุบินบุญพูนแล้วก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองทินไทยบันดุง FM 98.25คลื่นของเฮียตีแล้วก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิล่ารักเจริญ FM 106.50 นะคะอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเติมเข้าสู่รายการมา0621798555 0621798555พี่น้องถ้าฟังสปปลาวอยากโทรมาเว้ามารมกับสาวสกลโทรมาได้เจ้า020-5185-2345อากาศฮ้อนแดดฮ้อนมา2มื้อแล้วฝากความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับผู้ใดที่กำลังเฮ็ดเวียกตากแดดหนาแลหนาดำเนี่ยเด้อแล้วก็ผู้ใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ทางตลาดตะลีทุกตลาดบอกว่าจะเป็นทางตลาดบ้านดุงตลาดทางสกลนครพี่น้องที่ฟังอยู่ทางตลาดกุดบากพี่น้องที่ฟังอยู่ทางนิคมน้ำอุ่นพี่น้องที่ฟังอยู่ทางวังสามหมอพี่น้องที่ฟังอยู่ทางอำเภอศรีเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นท่าบ่อฝากต้อนความคิดฮอตคิดถึงลงทุกพื้นที่มาในชั่วโมงที่2มาพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ตรา NB ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคือเก่าเมียนดังเดิมคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินแล้วเพิ่นกลับมาซื้อซ้ำถือว่าได้รับการตอบรับจากคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีร้านค้าร้านขายเอาไปค้าไปขายก็ได้ขายดีผู้อันซื้อไปอยู่ไปกินเพิ่นก็กลับมาซื้อซ้ำแล้วตอนนี้เฮาจะมีการจัดงานใหญ่อยู่ที่สปป.ลาววันที่10เดือน10อย่าลืมค่ะคุณพ่อคุณแม่ซื้อสินค้าโปรแล้วไปพ่อกันอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจซื้อสินค้าโปรเข้าไปพบไปพ่อกันสิได้มั่นอกมั่นใจในการกินสินค้าผลิตภัณฑ์หลายขึ้นได้หู้จักกับเจ้าของโรงงานได้หู้จักกับนายห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจบ่าวเสียงหลอยวันที่10เดือน10เป็นงานประชุมปุ๊กพลังสั่งความสำเร็จเป็นการเติมไฟสำหรับร้านค้าร้านขายผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและกับสร้างความมั่นอกมั่นใจสำหรับผู้บริโภคว่าบริษัทของเฮามีตั๋วมีตนสินค้าที่มีคุณภาพและก็ผ่านการรับรองทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นอย.บ่ว่าจะเป็นค.อ.โฆษณาเฮาก็บ่ได้เกินจริงอยู่ในกรอบในขอบเขตเอาท่านผู้ใดที่ฟังแล้วสนจิตสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อสินค้าโปรกับยาเอ้ยเอมมี่มีเงินหน่อยซื้อโปรน้อยมีเงินหลายซื้อโปรใหญ่ไปกันเบิดเฮือนเลยก็ได้เด้อ020-5588-7656 020-5588-7656เอ้ามาเปิดอรับสายหนาไม่ในช่วงนี้ในชั่วโมงที่2จากตู้เจ็ดสบายดี
1: สบายดีเพราะว่าเข้าง่ายก็แท้ว่าเฮ้ย
0: เจ้าตู้เจ็ด
1: ต้นชั่วโมงครับอีกตัวต้นชั่วโมงที่2ก็ติด
0: ว่าโทษตั้งแต่ชั่วโมงแรกพุ่นตี
1: แม่น
0: ป้าแต่อีตุนแท้
1: จังหวะจะฟังเนี่ยฟังเสียงแล้วก็จะฟังเพลงนำมันเลย
0: อะบ่นึกว่าฟังเสียงแล้วก็สิว่างสายบ่ต้องฟังร้องเพลง
1: ก็ได้โหฟังแต่เสียงก็สิฟังสายก็ได
0: ้เจ้าฟังแต่เสียงแล้วก็ว่างสายหลดแต่ว่าก็เว้าโดนๆแน่เพราะว่าเพื่อสิโทษติดแม่นบ่ล่ะ
1: แม่น
0: เจ้าตู้แจ๊ดเฮ็ดเวียกอยู่บ่ตอนนี
1: ้บ่พักผ่อนนอนสวย
0: เจ้าเจ้าน
1: อนฟังอีนิวอยู่นี่แหละ
0: เจ้าอยากฟังเพลงหยังน้ำมื้อนี
1: ่เอาเอามีบ่อนขายไก่ใส่ซองนะ
0: ขายไก่ใส่ซอง
1: แม่น
0: เพลงสปลปลาวบ่เจ้า
1: แม่น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวสาวสะกดสิเบิ่งให้เด้อ
1: เจ้าเจ้ามอบไปเด้อ
0: มอบเลย
1: มอบให้ครูเว้าแบ่แบ่แบ่นะต้นต่อนะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ทีมงานเห็นทุกคนนะสองฝากฟังลาวไทย
0: สบายดีขอบใจสำหรับตู้แจ๊ดตั้งใจโทรพยายามโทรตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนมาฮอดต้นชั่วโมงที่2จังติดแล้วก็ได้รับสายกันโอ้ยเนาะคันบ่มีความพยายามนี่เศร้าโทผู้ดิงุดงิดหนหวยบ่ได้นี่ก็ได้รับสายตู้ดำสบายดี
2: ท้ายชุดท้ายเปิดลำให้ฟังนี่ล่ะ
0: เอาลำเนาะตู้ดำเนาะ
2: ลำลองเกือบจะมีนะ
0: เจ้
2: ายาวเลยยาวชุดท้ายเราเปิดอ่ะ
0: เจ้า
2: เอาความใจความใจสบายดี
0: สบายดีขอบคุณสำหรับตู้ดำเด้อขอเพลงลำล่องลำยาวเสือสมิงเอาขันเวลาพอสาวสกลสิจัดสรรให้ขันเวลาเวลาบ่พอสาวสกลสิเปิดให้ยามกลางคืนเด้อสบายดีเอ้ยเพชรมณี
3: โดยสบายดี
0: เจ้า
3: ทวงหนี้เด้อ
0: เฮ้อไปเป็นหนี้กันตอนใดเนาะบัดที่นี่
3: ตอนสองโมงเมื่อวานนี่เด
0: ้โอ้ยเรื่องมือว่ามือว่านมือเกามือหลังนี่เฮ็ดได้ใดสิลืมได้เนาะบัดที่นี่เอาเพลงหยัง
3: พอห้างอนาถาก
0: ระเสิร์นสาวสกดกระสิติดหนีไปเบิดละคันมีทะพูท่วงจังสิกระบ่ได้จบได้สิ้นง่ายละเบิงทรง
3: บอกนี่เด้อพอใจบ่นี่นะ
0: พอใจอยู่หั่นละกระบ่ค่อยพอใจปานใดละเรื่องเมื่อวานก็ยังเอามาท่วงกันอยู่
3: โอ้ยเมืองทรงคนขึ้นอยู่บ่เต็มใจฟังเพลงมวนบ่น้อง
0: เอาเต็มใจก็ได้เอายอมอ่อนยอม
3: แม่นบ่อย่าข่มใจเด้อ
0: เจ้าเอาอ่อนยอมแล้วล่ะเอาขอมอบรถ
3: มอบให้แม่วันพองนี้เลยเด้อ
0: เจ้า
3: ไอ้บ้านน้ำจวงเสียงหวานๆเด้อ
0: เจ้า
3: สายสวนทั้งหนองเตงสาววิตาสาวชนะสาวอ้อยหวานสาวบุญจันทร์เมืองปากเมืองไอ้บ่าวน้องเมียงเลยเด้อ
0: เจ้า
3: พิเศษพิเศษกับไอ้บ่าวออดโคกสะอาด
0: เจ้า
3: พิเศษอีกเพลงหนึ่งโคตรสุกเสียงหวานๆคนรอๆหนาไม้เห็นเด้อ
0: เจ้ามีผู้โทรมาถามหลังไม้ว่าสูงเท่าไหร่ว่าสั้นสาวกสกลก็เลยว่าเม็ดน้อยๆ
3: เม็ดน้อยท้อกันครับอันก็เพชรมณีบอเพชรมณีได้เม็ด50
0: โอ้ยสาวสกลน้อยกว่านั้นอีก
3: โอ้ยมันสิยืดถึงกันวาสนา
0: ไม่มันบ่ได้มีเด้อว่ามันสิบ่ได้มีอุปสรรคหยังทั้งสิ้นเพชรสาวสกลคนก่อนๆ175พุ่น
3: น้ำหนักนี่แต่48โลนึง
0: เจ้าแต้วแต่ว่าคันผู้ใดที่อยากรู้จักความสูงของสาวสกลน่ะเบิ่งเอาโลด
3: โดยเปิดได้ฟังเด้อถ้าฟังเด้นี่นะ
0: เจ้าโอ้ยจะแม่นบังคับเด้เนาะ
3: ร้อนยวนของการนี่นะถ้าฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าเอาสิเปิดให้เพลงต่อไปเด้อ
3: โดยจะเสียงหวานหลายมันสิ นอนบ่หลับแล้วนี่นะ
0: เอาก็บ่ได้หวานปานใดทั้งจมทั้งหายอยู่นี่ล่ะขอบคุณหลายๆสำหรับเอ้ยเพชรมณีเป็นหนี้ตั้งแต่เมื่อวานกระโทมาทวงนำมาทวงไหวบ่ได้อยู่น้ำกันอีกแค่ปี2ปีได้เด้อนี่สิอยู่น้ำกันอีก5ปี10ปีพุ่นแม่คันมื้อนี้บ่ได้ฟังกับฟังมื้อใหม่คันมื้อใหม่บ่ได้ฟังกับทดไปมื้อหน้าอะสิมานำทวงเอาอยู่นี่หันบ่ได้ตามใจเพื่อปกติเครียดนอนก็บ่หลับกินข้าวก็บ่แซ่บละบัดที่นี่เอาแต่ก็สิเปิดให้หั่นล่ะยันเพิ่นเครียด บ่าวเล
4: โดยสบายดีโดย
0: เจ้า
4: ขอฟังเพลงดื่มหน้ามักเข้าฝันเลยเด้อ
0: เจ้า
4: เดี๋ยวว่าติดปูงามบ่ดื่มหน้ามักเข้าฝันเนาะ
0: วิตุ๊กกี้ร้อยล้าน
4: โดยเพื่อเอาพันล้านหมด
0: คอยว่าสาวสกลหน้าตาคือน้องตุ๊กกี้นี่ล่ะ
4: เออแม่นตุ๊กกี้พันล้าน เอาเพลงนั้นแม่มาเปิดฟังแน่ของจังหวัดแดนของน้องปุกี้พันล้านจากใจสาวเงาแพ้นะ
0: เดี๋ยวเลิกจากใจยังก่อ
4: จากใจสาวเงาแพ้เด้
0: จากใจสาวเงาแพ้เนาะ
4: โดยแม่ละอันเพลงของปุกี้พันล้าน
0: เจ้าเจ้า
4: ของเพลงลาเขาได้จังหวัดแดนมวลได้เนาะ
0: ได้เจ้า
4: โดยอาเพลงนี้ก็มอบไปให้อันแม่นางวัดท่านหลวงใต้เด้แล้วก็สาวน้ำเพชรบาลองเพชรแล้วก็สาเพชรมณีของข้าคนงามๆมีเด้อแล้วก็มอบไปให้อาจารย์ออดเด้อาจารย์น้ำสวงเน่แล้วก็อาจารย์ประตูดำเน่นี่ว่าอาจารย์ซวยคนนั้นนี่นะ
0: เจ้า
4: โดยนี่เดี๋ยวนี้เป็นหลายคนเป็นเริ่มเป็นอาจารย์ไปเรียกหลายคนเพราะว่าแล้วก็ทิ้งขอมอบไปให้นันเดอร์อันเดวอนพอวอนแล้วก็แม่ไพโพสิงบัณฑ์ปัญญาเด้อ
0: เจ้า
4: แล้วมหามอบให้สามไม้สุดต้นคนงามๆเด้อวันนี้อาจจะอันบาลีที่มาคือฟังเด้อบาลีสังเกตเบื้องท้องฟ้าอากาศเนาะปีนี้อากาศที่เย็นไว้ได้
0: เจ้า
4: เพราะว่าอย่างมันวันที่มานี่เมื่อท้ายเดือนติ๊บเนี่ยอากาศมันจะเย็นมาลดเนาะเพราะว่าสังเกตเบิ่งแต่ละมื้อเนี่ยอากาศที่เย็นไว้ด้านรัดมันมีฝนสิตกซ้ําท้ายตอนนั้นประมาณเดือนติ๊บท้ายเดือนติ๊บนี่มันเข้าย้ําหนาวแล้วเน
0: า
4: ะ
0: เจ้าเมื่อนี้เป็นหมอพยากรณ์เนาะมื้อนี้เนาะ
4: โดยบ่คาดคะเนไว้ล่วงหน้าเพราะว่าสิการนี่บ่เลยนึกคาดคะเนไว้มันก็สิตามเป้าหมายแล้วเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: ตั้งแต่กะอวยพรหาเงินนะครับมันๆเด้อโดยสบายดี
0: สบายดีขอบคุณสำหรับพี่หมอเล่เห็นบ่เราเป็นได้ทุกอย่างอีหลีเด้อยากเอาเรามาจัดรายการน้ำยูพี่เบาเล่บ่อยากมาจัดรายการน้ำบ่อยู่สถานีวิทยุนี่พี่เบาเล่เอ้ยจะแม่นเว้าเก่งเว้ามวนเป็นหมอหม้อก็ได้เป็นหมอเลขก็ได้หรือว่าจะเป็นหมอพยากรณ์อากาศก็ได้คักคักคักอยากได้พี่เบาเล่อยากได้พ่อช่วยมาอยู่สถานีน้ำกันสถานีของเฮา24ชั่วโมงปั่นกันเว้าแม่ผู้นี่เขาผู้นั่นเขาปั่นกันมาเว้าเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะเอ้าพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนฮักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจ่าครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเด้อมีปัญหากับสุขภาพห่างกายอย่าปล่อยทิ่มไว้เป็นอันเด็ดขาดบ่แม่นว่าเป็นหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเรื้อรังเอาบ่ฟังเอาบ่คืนเด้อคันในมือที่เฮาล้มหมอนนอนเสือแล้วอย่าเม็ดละแสนกับบ่คืนมาคุณพ่อคุณแม่อย่าไปเป็นภาระของลูกหลานดูแลสุขภาพเจ้าของตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปอยากให้ซื้ออยู่ซื้อกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาสักหน่อยกินควบคู่กันทั้ง3อย่างบ่ว่าจะเป็นคอเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้ผู้ใดที่ขับถ่ายยากผู้ใดที่มึนชาตามห้างกายผู้ใดที่เป็นหอบหืดภูมิแพ้เป็นเก้าผู้ใดที่เป็นมะเร็งก็ลองซื้ออยู่ซื้อกินลองเบิ้งมันเป็นพืชมันเป็นสมุนไพรค่ะคุณพ่อคุณแม่คอเรราพักเม็ด1กระปุกบรรจุ60แคปซูลในราคากระปุกละ990บาทค่ะพี่น้องทั้งสปป.ลาวรวมทรงกันอยู่ประมาณ 1,050 บาทบริการจัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่ฮอดบ้านฮอดเฮือนเลยบริการจัดส่งให้ฟรีสนจิตสนใจสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายไกลบ้านท่านคันอยากสออยากถามอยากแอด WhatsApp เข้ามาถามสาวสกลยินดีตอบคำถามแล้วก็ส่งวิดีโอข้อมูลให้บ่ว่าจะเป็นข้อมูลของสินค้าข้อมูลส่วนผสมหรือว่าจะเป็นมาตรฐานของโรงงานหมายเลขโทรศัพท์0621798555 0621798555พี่น้องที่อยู่ทางฟังสปป.ลาวเจ้า02051852345 02051852345มาส่งผลงานเพลงตามคำครูจากเนื้อเอ้ยเพชรมณีตีดนี่ก็แต่เมื่อวานก็นำมาท่วงนาไม่คือเก่านี่คือพอห่างอนาถาต่อด้วยถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูจากคุณแม่วันละกะไม้สดๆแนะนำเข้าสู่รายการมาฝากเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อช่วยแมรี่ดำเด้อขอให้มานเบิดมือเบิดเว้นเด้อค่ะเด้อลุกมาฟ้อนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ

มอดตอนเป็นกำลังแรงใจสรับคุณแม่วันพ่อวี่ละกะสาวใหม่สดสดอีแม่ข่อยเป็นสาวเด้อแม่ใหม่สดสดฮะเด้อพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพขอเสียงคนมักมวนดังดังแน่ค่ะขอเป็นกำลังแรงใจผู้ที่กำลังสู่การสู่งานในตอนนี้และก็ฝากไว้น้ำแน่สรับผู้ใดที่ฟังช่วงของรายการนี้แล้วอยากอยู่อยากกินสินค้าของบาวเสื่องลอยซึ่งบาวเสื่องลอยเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เองบอกว่าจะเป็นคอเรราพักเม็ดบอกว่าจะเป็นกาแฟดีเจบาวเสื่องลอยกาแฟทีอัดแน่นด้วยสมุนไพรซาวเก่าสนิทอัดแน่นด้วยสมุนไพรซาวเก่าแนวอัดแน่นด้วยสมุนไพรซาวเก่ายางกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มเต็มรสกาแฟผู้เป็นเก่าเบาหวานสามารถกินได้ผู้ปวดคอปวดเข่าสามารถกินได้เพราะว่าบ่มีส่วนผสมของน้ำตาลบ่มีไขมันทรานบ่มีคอเลสเตอรอล1ห่อบรรจุ15ซองในราคาห่อละ250บาทมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทางฝั่งไทยบ่ว่าจะเป็นทางจังหวัดสกลนครมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมากกว่า20ร้านค้าติดต่อทีมงานเขยอร่อยหนึ่งคุณพ่อสุบินบุญพูนหรือนุ่มน้ำงามแลนเติมแลนทรงสินค้าอยู่ตลอดหรือว่าจะติดต่อเจนั่งคนสวยติดต่อสั่งสื่อกับคุณแม่ไม้ประภาสีบานเสาขวัญหรือว่าจะเป็นอีแมนนวลละหงกัลยาวงศ์บอกว่าจะเป็นคุณเจซิวเอาใกล้มองได้ซื่อได้ยุ่งมองหันหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเขยร้อยหนึ่งค่ะหมายเลขโทรศัพท์เด้อ0965249963 0965249963ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านดุงติดต่อสั่งซื้อได้ที่ห้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวมีผลิตภัณฑ์ของเฮาทั้ง3อย่างเลยโทรไปหาเฮียตีได้0894222936 0894222936ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายติดต่อพี่เบาไปรษณีย์ตอนนี้ยังมีสินค้าโปรโมชั่นให้อยู่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองซื้ออยู่ซื้อกินเด้อติดต่อพี่เบาไปรษณีย์ได้ผู้ใดที่ฟังทางคลื่น FM 106.50 0819657463 0819657463ตอนนี้มีพาร์ทเนอร์ผู้ที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเขามาร่วมการร่วมงานบอกว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุบอกว่าจะเป็นทางร้านค้าร้านขายพี่น้องทางสปป.ลาวที่เป็นร้านค้าร้านขายทักเขามาทางเพจ Facebook คนตื่นธุรกิจนี่ก็หลายด้วยตอนนี้ทักเขามาอยากเป็นตัวแทนทักเขามาอยากซื้อยูซื้อกินสินค้าผลิตภัณฑ์ส่วนมากกสิสนใจคอเรราสนใจกาแฟดีเจบาวสักหน่อยและตอนนี้อยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้หูจักกันกับ NB Lutina ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสายตาผ้ามัวสายตาผ้ามัวแสบตาน้ำตาไหลสามารถซื้อยูซื้อกินได้ผู้ใดที่น้ำตาไหลบ่เศร้าผู้ใดที่เสร็จตาอยู่ลอยลอยลอยลอยอยู่อย่าปล่อยให้ปัญหาเรานี่ทิ่มไปซื่อๆอย่าปล่อยให้ปัญหาเรานี่รบกวนในการใส่ชีวิตประจำวันของคุณพ่อคุณแม่อยากแนะนำ NB ลูที่หน้าเป็นชนิดผงชงกับน้ำเปล่าผลิตออกมาใหม่ๆสดๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินสำหรับ NB ลูทินามีส่วนประกอบที่สำคัญกว่าอินูลินสารสกัดจากดอกดาวเรืองทอลินไลโคปีนสารสกัดจากบินเบอรี่วิตามิน A ลูทินวิธีการรับประทานกินแบบใดสามสกุล1ซองต่อน้ํา1จอกประมาณ150มิลลิตรกินตอนเช้าก่อนอาหารกินก่อนนอน1ซองต่อน้ำ1จอกน้ำนี่เป็นน้ำเย็นหรือน้ำปกติบ่แม่นน้ำห้อนคลนผสมให้เข้ากันก่อนสิกลืนนี่กลัวกลัวกลัวอมไว้ในปากให้มันได้ซึมซับซะก่อนหลายคนก็บอกว่าตาขาวกินตาดำ
หลายคนก็บอกว่าเฒ่าแกมาตาพร่าตามัวเหลียวบ่เห็นมองบ่เห็นลองซื้อไปอยู่ไปกินเบิ่ง1กล่องบรรจุ15ซองในราคากล่องละ690บาทจัดส่งให้ฟรีอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองซื้ออยู่ซื้อกินโดยเฉพาะผู้ใดที่เคยซื้ออยู่ซื้อกินแล้วอยากกลับมาซื้อซ้ำมีช่วงหนึ่งที่ขาดตลาดไปตอนนี้มีสินค้าสต็อกไว้ให้เรียบร้อยบ่ขาดบ่เขินให้คุณพ่อคุณแม่ซื้ออยู่ซื้อกินได้เลย NB ลู่ที่หน้าหันพี่น้องทางสกลนครตอนนี้เขาก็มีตัวแทนจำหน่ายบอกว่าจะเป็นคุณพ่อสุบินบุญพูนเคยร้อยหนึ่งบอกว่าจะเป็นเจ้นางพังโคนใกล้เบิร์ดละไปเนาะเจ้นางเจ้ซิลใกล้เบิร์ดละไปอีแม่ไม้ประภาสีใกล้เบิร์ดละไปขันใกล้เบิร์ดแล้วเฝ้าโทรสั่งซื้อย่าให้ลูกค้าขาดเขินหันเพิ่นได้ไปซื้อแล้วให้เพิ่นได้กลับมาซื้อซ้ำอีกสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของสาวสกลก็ได้สาวสกลนี่เป็นซื้อกลางรับออเดอร์จากคุณพ่อคุณแม่แล้วส่งต่อให้ทีมงานบ่แย่งลูกค้ากันเด้บ่ได้ขายเอาเขาเอิ๊กเจ้าของเด้ขายเพื่อพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาให้ได้อยู่ได้กินสินค้าที่มีคุณภาพกระจายลงไปทุกๆหมู่บ้านทุกๆอำเภอทุกๆจังหวัดบ่อย่างคุณพ่อคุณแม่เสียเวลาถ่าขนส่งมือ2มือคันมีค่าขนส่งมันก็ได้ไปบวกเพิ่มนำสินค้าแต่คันมีตัวแทนจำหน่ายขายทุกๆหมู่บ้านขายทุกๆเมืองเฮากับบ่ได้เสียค่าขนส่งก็สามารถขายถูกได้แล้วเฮาบ่ได้จ้างพรีเซนเตอร์เฮาบ่ได้จ้างอินฟูเฮาใช้สถานีวิทยุของเฮาลิงก์รายการไปในสถานีต่างๆที่เพิ่นเป็นพาร์ทเนอร์ที่เพิ่นเห็นความสำคัญความห่วงใยสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อสุบินบุญพูนจังสิหรือว่าจะเป็นเฮียตีทางร้านบุญช่วยโอสดจังสิหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.5 สูงพี่บ่าวไปสนี่จังสิเพิ่นก็ตัดสินใจเป็นพาร์ทเนอร์เอาสินค้าไปค่าไปขายลิงก์สัญญาณออกอากาศให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินเสียงสาวสกลบ่าวเสียงลอยหรือว่าจะเป็นนุ่มสังคมอารมณ์ดีแล้วก็ทีมงานของเฮาสาวสกลเป็นซื้อกลางรับออเดอร์จากคุณพ่อคุณแม่ส่งต่อให้ทีมงานโทรมาสอบถามรายละเอียดเขามา062 179 8555 062 179 8555พี่น้องถ้าฟังสปปลาวสามารถโทรตรงหรือว่าแอดวอทแอปมาก็ได้นะเจ้า020 5185 2345 020 5185 2345จดทันบอพ่อค้าแม่ขายอยู่ทางตลาดตะลีกำลังปวดข้อปวดเข่าอยากอยู่อยากกินก็โทรมาสั่งซื้อได้คุณแม่พรโลมื้อนี้ได้ขายบอร้านแสงพาณิชย์มื้อนี้ได้ขายบอร้านจุ๋มบาร์เบอร์มื้อนี้ได้ขายบอหรือว่าจะเป็นร้านลาบเป็ดซอย15ร้านสเต็กสบายดีหรือว่าจะเป็นร้านพี่น้อยเอ้าใกล้มองใดซื้ออยู่มองหันเด้อพี่น้องเด้อเวลาเบิดเบิดเวลายกไม่ยกเก้าอี้ต่อให้สารพอสังคมอารมณ์ดีสามต่อผลงานเพลงสาวสกลกลับมาอีกทีหนึ่ง20:00 น.ฮอด20:00 น.มามอบผลงานเพลงมวลๆกำลังแรงใจพี่น้องขอบคุณขอบคุณกำลังแรงใจทุกๆมองทุกๆบอลเพลงใดเปิดให้บ่ได้จัดให้บ่ทันยกยอดยกไม่ยกเก้าอี้ไปท่วงหนีกับพอสังคมอารมณ์ดีเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นตะอุกใจได้เนาะพอก่อยก็ได้เนาะเจ็บเมื่อไรก็โทรมาจากไอ้น้ำสวงสดต่อพ่อตายจากเมตุนางมนเมืองเหนือจากคุณแม่แสงเดือนบังเอิญมีหัวใจจากเบาเล่ลากาขายไก่ใส่ซ่องจากตุแจดยืมนามะเข่าฝันจากเบาเล่สาวสกลทรงเพลงนี้เพลงไม่ล่าสุดจากบอสนุเสียงวิหกแล้วก็หมอโอวลีเพลงมักบ่าวผู้เยาว์กำลังดังกำลังเป็นกระแสอยู่ทั้ง TikTok และก็โซเชียลมวนๆมวนๆจบผลงานเพลงนี้ไปแล้วบ๊ายบาย

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายธารไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองล้านสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใหญ่ตื่นขอบอก
2: แก้วแจ๋วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน
2: ่ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
3: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าขี้ที่ลายท้อใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถือใจคนรักสุขภาพบ้าเป็นตะคือแล้วบาดนี่เอามาลองจักซองสองซองเบิ่งดู
2: นั่นแล้วคอยว่าแล้วว่าเจ้าสิขอกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราดีเจเบาเสียงหลอยอร่อยเข้มข้นเติมความสดชื่นปรับกระบวนการขับถ่าย
3: กันดีคือเว้ากับบ่คอเจ้าล้าหาซื้อมากินเองก็ได
4: ้ร้านค้าร้านขายสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปลีกและส่งติดต่อได้ห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจเบาเสียงหลอยโทร082-496-9745ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ
5: ป้าไอ้สิ่งหลอยบริพ่อนากันตั้งดนเบิ่งย่ำใดกับเป็ดตะมีความสุขหลายแท้เน
4: าะเอ้าไอ้กายอายุหลายแล้วได้ล่ะแต่ไอ้ท่านอาหารหลากหลายครบหามูออกกำลังกายและใส่ใจตัวเองด้วยการท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาวีกลาสแอนด์อันปันฝ่าพลัดตราเอ็นบีพี่น้องบรรเทาสนจิตสนใจสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือติดต่อสอบถามมายั่งดิจเจเบาเสียงหลอยหรือว่าเฮียคงเดชปัญญาทองโทร082-496-9745
5: 1กระปุกบรรจุ60แคปซูลราคาปกติ 1,890 บาทโปรโมชั่นลดเหลือ990บาทเท่านั้น
4: ของแท้ต้องตรา NB จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญจทองมาร์เก็ต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ NB
4: ผลิตภัณฑ์ตรา NB บ่ว่าสิเป็นคอเลลาวีดกลาสแอนด์อันฟันฝ่าพลัดซอยดีท็อกลำทองลำไส้ปวดแข้งปวดขามือชาเท่าชารับประทานใด NB ลุทนาซอยได้ด่านการมองบ่ว่าสิเป็นตาผ่าตามั่วน้ำตาไหลก็สามารถรับประทานใดกาแฟดีเจเบาสักหลอยสมุนไพร29ชนิดท่านที่มีอาการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอ่อนเพลียก็สามารถ
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
8: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
9: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
10: มันมาอีกแล
11: ้
10: ว
11: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
12: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
13: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: โอโมซันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: งอนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอบอ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
11: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือ

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมขู่บ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไว
2: ้นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
1: เ
2: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894229 3606 0894229 3606

ไม่ใช่เอาคำสีบนเวทีประกาศข่าวทั้งแฟนหนุ่มแฟนสาวแฟนกะเทยกะบ่เว้น

0: ายายย่าหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคบว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังไดเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: ปาดขึ้นเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนเบี้ยการมาก็ย้อนตาเลย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่สิแม่ทราบหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำเหมือนเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเงิน
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับย่ายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับย่าย
1: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของย่ายที่ย่ายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับย่าย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับย่ายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแสะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูบ่ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892236 0892236
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

ลาฟังเสียงฝนบนเสียงฟ้าเถิงน้ำตาไกลยาวคิดหัวสาวผู้ที่เคยจูบแกเขาขี่ได้หักกันแต่ว่ามือนี้นั่นน้องมีไหมไปค้นหาหายเลยเหมือนความหวังนั่งเหงาเป็นคนแค่เจ้าบอกแค่หัวใจอายแม้นหากเจ้าแพ้ตายบ่เห็นหายมีคุณค่าโอ้ยเด้อน้อพ่อคนใหม่มักหน้าลืมสิ้นผู้เก่าลังสั่งบ่คิดเบิ่งบางตั้งแต่ก่อนสิเรียนจบนัดพบกันยามแลงยามแลงใต้ห่มแสงตะเวนปล่อยนั่งอยู่เถียงนาหน่อยคุยกันจนหอดคำกลับเมื่อเฮือนน้องยังโทรบอกจำคิดเห็นหน้าที่บ่เศร้าก่อนไปเรียนทุกเศร้าเจ้ายังส่งหลายหาเลิกเรียนมาสิไปพบอยู่หม่องเก่าสองเฮาเด้อเปรียบคือเธอกับพานถึงวันตายบ่ได้หานี่อีหยังหักมาพังหมดเพียงเรียนจบแล้วปัดแซวนี้บ่ถึงที่เจ้าจากบ้านไปเรียนต่อในเมืองหลวงดวงอินอีเดนอเดนอจังสอบติดในเมืองป่าได้เวลากลับมาบ้านผัดผ้าแฟนมาหัวทีใจพี่ชายค่อนสำไฟจูดจีเฝ้าร่างอย่างที่ขอ

ลับฝันสลายมาลายมางบ้านนางคืนมาบ้านเก่าน้องพาเขามาแนะนำบักอายให้เขาเอิ้นว่าพ่อลุงฟังคำจ่ายสะดุ้งหัวใจล้นเกือบเป็นลมสร้างบ่อสมที่สายหักมาเขาลืมเขาจ่อยเบาลอยลืมพิมพ์ให้เขาชิมแล้วทุกอย่างจำคำเอาของน้ำบอกพี่ชายได้บ่น้องแต่เขาคือ

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422293606 0894222293606

สิบ้างถ้าสีดาพันหลายสาดพันมาตกอยู่อบายผู้นำกามมาคุณบอดีพ้นมีจะเป็นเกิดแก่ยายผู้มาฟังลำคิดเบิ่งแน่แต่สัมมาพุทธเจ้ายังเกี่ยวจองมาวางปางบ้า

หลวงโอ้ยอานนท์เอ้ยอานนท์เอ้ยอานนท์ไว้เว้าปุบปุงพนันหานามหาน้องได้ก็เลยแข่งบังได้ก็เป็นปองไปเห็นน้ำเน่าเน่าขังอยู่พวกน้อยน้อยอานนท์กลุ่มเอากระสันเป็นพ่อเว้นก็นั่นพระองค์ขีดตามติดบ่อาโคเพนีแต่ว่าเวียนมาจ้องไว้เองอานนท์ยอมมาเนาะหายเข้ามาทุ่งผู้เป็นพี่อัญญาโอ้ยบอกว่าน้ำบอกมีเห็นวงเดียวคุณขัวให้อ้วนน้องเหตุจังได้ถึงสิสันบ่ได้น้องจึงบ่ตัก

วอนก่อนสอนดีมวลปันกาและวิพองดังพองทั่วนครไผผู้ท่านโลกสอนให้รังก่อนจังบุษา

ตาตั้งสร้างและมาสิเห็นหน้าป้องพระธรรมศรัทธาไทยลือลำท่านทอดเอาบุญสาละทุนทำทานบ้านกุศลเอาไว้เอ็มทำลงไปเด้อป่าทำท่านกันเขตพระเวทมาหอดเขตเดือนสี่คอยรบ

ใบต้องข้างป่าดอกนาวันที่เดือนบ่ท่าขาดมัวสาสิบ่ทันอันสังขารว่านั้นน่ะเพื่อแก้ชะลาการเอากินทานเป็นหลักให้พักโลภาไว้เองการ

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานมให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
2: นั่นล่ะครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาผู้บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
1: เ
2: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินกินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟซูเซาอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222963608942

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

อันนี้ล่ะฟังเอาเด้อคนเฒ่าหัวขาวฟันร้อนจงคอยฮ้อนทำขอดูบางผู้สู่ทางพวกผู้เจ้าจะได้คิดประมาทมั่งในฝ่ายคำสอนเช่นยังองค์บวรศาสดาองค์ลำมีคำสอนของเจ้าองค์พุทโธจำไว้แน่อย่า

0: างไว้ใส่พญาอันนี้จังยังขวงหน้าสังขรามันท่าเปลี่ยนวัตวนคือกงเกียนมันหมุนเวียนเปลี่ยนหายกายคำล่วงสมัยและภัยผู้ท่องก็ไว้แต่ปางชาติหนังอธิตั้งกายมาโอ้แพร่พลามาไว้อายุไว้แห่งกาพลาบุญหนุนสองและคิดว่าแม่ผู้เพิ่นสร้างก็ไว้พ้นจากใดอยู่เย็นเกิดมาในชาตินี้ญาณิประมาทเป็นเพ่นจังหันมันมีค่าเด้อแม่เด้อถ้าน้ำไม่ใจโตตั้งหวังไว้แพร่กุศลอันนี้แล้วบนสิพาเจ้าบนเมืองนาโลกกันตังอันสีลังอถังคาสามนาคาตังให้นางทวนหัวมือ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
6: ไว้สู้อีกได้ผลเกินคาดถ้าพญาติว่าผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกกระเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
8: ไว้โซนิกธนาคารพญาติยกห้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามากๆ
14: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยแน่เด้ออ
2: ยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: กลับมาได้ตลอด
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
7: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
8: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
9: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
10: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่ตึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
11: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
12: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ด

ไอ้พ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาหน้าเบ้าหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงพี่น้องป้องไปไทยบ้านเฮาเบิดสุผู้สุคนเด้อนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีอยู่กับพี่กับน้องเป็นประจำจังสี่ทุกมือครับมีความสุขมีกำลังใจที่สิมาอยู่กับพี่กับน้อง

ได้หลายดอกเบิ่งส่วนผสมของสารอาหารของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในกาแฟสมุนไพรเกาดีนี้กระสมพ่อเพิ่นสิตั้งราคาขาย600 700ได้อยู่แต่ในห่างเพิ่นก็ฮู้ค่าเห็นคุณค่าเงินทองของพี่น้องอยู่ว่ามันหายากก็เอากำไรจากพี่จากน้องน้อยๆแต่ก็อยากให้พี่น้องได้สนับสนุนกันอยู่โดนๆได้เลี้ยงดูได้เกื้อหนุนกันไปอยู่โดนๆซั่นเด้ในห่างเพิ่นก็หวังว่าจังซั่นในห่างเพิ่นก็เลยได้ตั้งใจเฮ็ดกาแฟดีๆซื้อว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีนะมาให้พี่ให้น้องได้กินในราคาถูกๆนะจังแม่นคุ้มสมแล้วที่ในห่างเพิ่นคิดนำค่าเงินทองของพี่น้องพี่น้องบ้านเฮาเอ้ยอันว่าเงินข้ามแก้วมันเป็นของหายากท่านตั้งใจว่าอยากได้ให้ดูหม่นก้นเอาอันว่าเงินข้ามแก้วมันบ่แม่นของไผผู้มีใจขยันหาจังสีมาผ่านพ่อไผผู้มั่วเมาข่านการงานบ่ตั้งต่อบ่มีวันสิพบพ่อเงินล้านค่าแพงน้ำเขาดอกเด้อบ่ต้องเอากำไรจากเพิ่นหลายดอกเสี่ยงโต้ยว่าสั่นได้ห่างว่าให้คอยเพี้ยนเอาให้ดูเอาเพิ่นว่าอยู่โดนไปกะสิคอยได้คอยเพิ่มพูนขึ้นดอกในห่างเพิ่นว่าเอาเป็นจังสี่จังแม่นดีจังแม่นถือกอกถือกใจพี่น้องหลายนี่ล่ะครับแนวดีๆอยู่ในรายการลูกทุ่งเก่าดีมีควบมวลมาให้พี่น้องก่อนช่วงนี้เสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณข้าวไม่มีขายมวลน้ำกันพี่น้อง

0: ลงดังผลงานเพลงมวลของสอนเพชรสอนสุพรรณครับงานเพลงนี้อาจารย์โผผินพรสุพรรณเป็นผู้แต่งนะถือว่าโด่งดังแห้งในยุคนั้นสมัยนั้นว่าซั่นเถาะเด้นะไอ้ซึ่งตัวกันยังเป็นเด็กน้อยนะย่ำอีพออีแม่ผ้าดำหน้าแล้วชาวบ้านเพิ่นดำหน้าแล้วพวกไอ้ซึ่งตัวนี่ก็มีหน้าที่ไปเลี้ยงข้วยโคกพี่น้องเพราะว่าทงหน้านี่เขาดำหน้าเต็มแล้วเด้ต้องไปเลี้ยงข้วยในป่าเขาเอิ้นว่าไปเลี้ยงข้วยโคกเอาใบตองกล้วยห่อข้าวเหนียวตำแจ่วบองแจ่วปลาแดกห่อไส้ผัดข้าวมากมัดไส้แอวไปกินอยู่ป่านะย่างน้ำก้นกล้วยไปในป่านี่เดี๋ยวหาเห็ดพี่น้องเห็ดขอนขาวเห็ดน้ำหมากเห็ดทานเห็ดไข่เห็ดกระด้างอ่อนเห็ดนาแลเก็บมาร่วมๆกันล่างดินออกฮอดมองกินเขากระก้อไฟขึ้นเอาใบตองกุ้งมานะล่างเห็ดลงตำพริกสดลงจักน้อยคลุกๆ กับน้ำปลาแดกแล้วกระมกใส่กองไฟบอท่านโดนพี่น้องยกออกมาได้ข้าวเหนียวปั้นใหญ่ๆจำแจ้วบองคุยกินกับมกเห็ดปลาโอ้ยจักแม่นมันแซ่บหลายอีพออีแม่น่ะนี่คือความสุขแบบป้าๆเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี
1: ่มีข้าวมีมาบอก
2: จงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทินแอลทาเทรและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกิน

านเพลงมวนงานเพลงดังสายันสัญญาครับว่าสู่พี่น้องมวนผ่านไปบทเพลงนี้อาจารย์นพนันท์ขวัญประภาเป็นผู้แต่งครับหยิบมาฝากพี่น้องได้มวนนํากันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่มาฝากพี่น้องเอาไว้กับผู้สนับสนุนรายการช่วงก่อนไอ้ซึ่งตัวได้บอกพี่บอกน้องเอาไว้ว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เลือกใส่สารอาหารดีๆหลายอย่างเลือกใส่สมุนไพรดีๆหลายอย่างแล้วถ้าพี่น้องอยากรู้สรรพคุณดีของสมุนไพรของสารอาหารให้พี่น้องไปเสิร์ชอ่านเบิ่งสรรพคุณของสารอาหารของสมุนไพรอยู่ใน Google พี่น้องก็สิได้รู้สรรพคุณดีของสารอาหารของสมุนไพรที่พี่น้องกินเข้าไปที่เป็นส่วนผสมอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บอกพี่บอกน้องว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นขวัญใจข้อกาแฟผู้ที่เฮ็ดงานหนักผู้ที่ลุยการลุยงานหลายๆแต่ก็ขอบอกพี่น้องจังสี่เด้อว่าถ้าพี่น้องมีการมีงานหลายๆก็อย่าหักโหมหลายอย่าสุลุยการลุยงานเกินเฮียเกินแห้งเกินกำลังเฮาหลายแต่ถ้าหากพี่น้องเฮ็ดการเฮ็ดงานนิดนิดน้อยน้อยก็รู้สึกว่าอุ้ยบ่มีกระจิตกระใจรู้สึกขี้เกียจรู้สึกขี้ขันจังสี่นะหรือผู้ที่หักโหมงานหนักมาแห้งๆแล้วรู้สึกเจ็บแขนเจ็บขาปวดหลังปวดแอวแล้วพ่อเผลอไปนอนงีบเอาแห้งจักน้อยนี่ตอนนั่นละตอนที่ตื่นขึ้นมานั่นละพี่น้องสิรู้สึกระบมตามร่างกายแล้วมันสิเฮ็ดให้พี่น้องขี้ข้านบ่มีกระจิตกระใจตอนนี้ละตอนที่บ่มีกระจิตกระใจนี่ละมันสิเฮ็ดให้พี่น้องเสียการเสียงานก็เลยขอแนะนำพี่น้องว่าอารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ให้พี่น้องได้จวดกาแฟสมุนไพรเก้าดีฮ้อนๆจักแก้วท่อนั่นละอ่ะต่อมาจักหานาที10นาทีพี่น้องสิได้ความรู้สึกดีมีกระจิตกระใจลุยการลุยงานต่อบ่เสียการบ่เสียงานฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เอ้าคือจังไอ้ซึ่งตัวเฮ็ดงานอยู่ตอนนี้ล่ะก็มีอยู่เคียงข้างประจำเอ้ายกพร้อมกันพี่น้องไอ้บอกได้คำเดียวว่าบ่ล่องบ่หูเด้อพี่น้องอ่ะยกอีกจักเป๊กหอมเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ฝากเอาไว้ทั้งผู้อยากกินและผู้อยากขายสนใจได้เฝ้าติดต่อที่ศูนย์ใหญ่ของเพิ่นเฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936นั่นได้เบอร์แล้วก็เม้มลงไว้ในเครื่องนะบางที่ไลน์เพิ่นก็อาจสิขึ้นบางที่เฟซเพิ่นก็อาจสิขึ้นและพี่น้องก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีกับเพิ่นได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอ้าวบอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936ฝ่าวโทรไปครับอีกหนึ่งควบมวลเตรียมไว้ให้พุ่มพ่วงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องสู่ฟังครับเสียสาวเมื่ออยู่ม.ส.มวลมวล

0: ยู่ในรายการนะครับพุ่มพ่วงดวงจันทร์ร้องให้พี่น้องได้ฟังผ่านไปในเครื่องงานเพลงเสียสาวเมื่ออยู่มศนะบทเพลงนี้อาจารย์เน่าอนุรักษ์เพิ่นเป็นผู้แต่งให้พี่น้องได้ม่วนนํากันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่
1: คุณตาคร
0: ับอ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําห้อนนั่น
1: แม่นอยู่อือแต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีก็แม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตาก็สิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลดแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีมีความมวลมหายตอนเนื่องเสียงร้องของคำพี่แสงทองครับกับบทเพลงนี้ครวญหาแฟนมวล

กับบทเพลงมวนของคำพี่แสงทองเป็นผู้ร้องผ่านไปนี่คืองานเพลงครวญหาแฟนนะครับอาจารย์คำพี่แสงทองเป็นผู้แต่งเองนะ

0: น่ะคือปอดฤดูการเข้าพรรษาแต่สมัยก่อนสะพายพิทยุท่านซิสเตอร์หน่อยฟังเพลงไปพร้อมได้เครึ่งกับของเอาไปหาสอนเขียดจะหน้าเอาไปเป็นเมียร้อยยางหาเลาะใส่เบ็ดอยู่กลางทงหน้าพุ่นย่ำใบไม้ไก่คำครับได้ยินเสียงคู่บ่าเน่นหน่อยตีกองแรงมาแต่ทั้งบ้านตึมตึมบ่งบอกเวลาว่าใกล้สิค่ำแล้วนะแต่ว่าไอ้ซึ่งตัวนี่ยังบ่ทันได้กลับง่ายแล้วเพราะว่าเตรียมตะเกียงแก๊สมาพร้อมนะกะสิรอคำคำนะย่างยำเบ็ดจักรอบเอาปลาคอใหญ่เอาปลาดุกปุ๋ยจักสี่ห้าโตซะก่อน2ทุ่ม3ทุ่มค่อยสิได้เข้าบ้านซั่นเด้นี่คือวิถีชีวิตของผู้บ่าวน้อยคนบ้านๆเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเกาหลีกับกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้แน่กับเรื่องเล่าของผู้สนับสนุนรายการคือเรื่องเล่าของกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ทางสำนักงานใหญ่ทางบริษัทสะท้อนปัญหามาให้ฮู้แล้วว่ากาแฟมันขาดตอนกาแฟที่ส่งมาให้มันเบิดมันขาดตอนมันบ่ทันกินมันบ่ทันลูกค้าน่าในห่างเพิ่นบอกว่าสำหรับปัญหาเรื่องนี้ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายบริหารจัดการของกาแฟสมุนไพรเกาหลีและฝั่งของพี่น้องชาวบ้านผู้ที่สั่งกาแฟเข้าไปพร้อมนะในส่วนของฝ่ายบริหารจัดการของทางกาแฟเกาหลีกะถ้าเมื่อพี่น้องออเดอร์เข้าไปสั่งเข้าไปกับฝ่ายจัดการส่งทันทีและที่สำคัญฟังพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เผชิญปัญหาล่าซ่าส่วนหนึ่งกะสิล่อให้กาแฟเบิดซะก่อนคอยสั่งบางคนสิว่าลืมกะแมนหรือสิว่าเผลอกะแมนนะบัดย่ามสิไปกินกาแฟแล้วเบิดบ่เหลือจักซองจังสิคอยสั่งจังสินะพอสั่งกะใช้เวลาตามความเป็นจริงย่างขี้ไล่ก็ต้อง2มื้อถ้าเผลอๆแล้วมื้อใดพัสดุของขนส่งนั่นๆมันหลายอาจสิเลทคามไปอีกมื้อนึงจังสินะแล้วความบ่มีกินความอยากได้กินเว้นไป2มื้อ3มื้อนี่ก็เลยดูเหมือนว่ามันซ่าซั่นเด้นะถ้าเคสใดฝ่ายบริหารจัดการลืมส่งจังสิแห้งเสียเวลาไปหลายมื้อบัดนี้โดยเฉพาะแล้วผู้ที่เป็นร้านค้าเมื่อลูกค้ามาถาม3รอบ4รอบแล้วบ่ได้ขายจังสินะก็เลยดูเหมือนว่ามันซ่าหลายซั่นเด้เอาวิธีแก้ก็ง่ายๆก็คือบ่ต้องรอให้มันเบิดเกลี้ยงนะเพราะว่าเฮาฮู้ว่าเฮาต้องกินอยู่แล้วฮู้ว่าต้องขายอยู่แล้วและฮู้ว่าขายเบิดแน่นอนอยู่แล้วนะหลักการบริหารก็ต้องบ่ต้องรอให้มันเหลือหน่อยเพราะว่ามันบ่แน่บ่นอนเจอมือขายดีเอาคักๆนี่ลูกค้าเล็งเข้ามา3เจ้า4เจ้าพร้อมกันนี่เบิดเกลี้ยงทันทีจังสิแนะนำพี่น้องเลยว่าซื้อตุนไว้โลดครับพี่น้องเทื่อละโหลเลยย่างขี้ไล่เหลือหาห่อ6ห่อจังสิเฝ้าสั่งเฝ้าสั่งมันจังสิมีกาแฟกินสิมีกาแฟขายได้ต่อเนื่องบ่ขาดตอนบ่สะดุดนะยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นรุ่นออกมาใหม่เพิ่มสมุนไพรมาอีก4ขนานจังแม่นถือคิ้งพี่น้องดีถือคิ้งพี่น้องหลายถืออกถือใจพี่น้องคักกับของคุณภาพดีๆราคาบ่แพงจังสิฝากพี่ฝากน้องเอาไว้อย่ารอให้ขาดแล้วค่อยสั่งเฝ้าสั่งไปตุนเฝ้าสั่งไปสแปร์ไว้มันสิได้บ่ขาดตอน
1: คือจังไอ้ซึ่งตัวนางเฮ็ดงานอยู่นี่ก็บ่ให้ขาดตอนคือกันอ่ะพี่น้องอยู่ทั้งบ้านยกพร้อมกันครับหอมเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ครับพี่น้องจวดอีกจักบาทนึงเอ้าพี่น้องสนใจเฝ้าสั่งไปครับที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936นั่นได้เบอร์แล้วก็เม้มลงไว้ในเครื่องนะบางที่ไลน์เพิ่นก็อาจสิขึ้นบางที่เฟซเพิ่นก็อาจสิขึ้นและพี่น้องก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเกาหลีกับเพิ่นได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอ้าวบอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936ฝ่าวโทรไปครับกับอีกหนึ่งข้อมูลเตรียมไว้ให้ช่วงนี้สัญญาพรนารายครับเป็นผู้ร้องสั่งนางวสันมวลน้ำกัน

0: ับบทเพลงมวลที่ให้พี่น้องได้ฟังผ่านไปเสียงร้องของสัญญาพรนารายณ์ครับกับงานเพลงสังนางนะครับบทเพลงนี้อาจารย์กู้เกียรตินครสวรรค์เป็นผู้แต่งเอามาให้พี่น้องได้ม้วนนำกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเพชรของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกๆซื้อกระจำไงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: มาฮอดคิวเพลงดังเพลงมวลอีกเพลงหนึ่งนะครับเสียงร้องของสดใสรุ่งโพทองงานเพลงนี้สาวงามเมืองพิจิตรได้มวลน้ำกันครับ

บทเพลงโด่งดังบทเพลงคุณภาพนะสดใสรุ่งโพท้องร้องให้พี่น้องฟังผ่านไปสาวงามเมืองพิจิตรนะครับบทเพลงนี้อาจารย์เริงพิรมเป็นผู้แต่งครับพี่น้องผู้ฟังรายการอยู่น้ำกันขอบุญขอบคุณแฟนรายการทุกคนเด้อที่ให้การสนับสนุนกันด้วยดีลืมบ่ได้ขอบคุณไปหาในห้างของกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่เพิ่นเฮ็ดให้รายการนี้ได้อยู่กับพี่กับน้องอยู่ในรายการ1ชั่วโมงที่ผ่านมามีแนวใดที่ไอ้ซึ่งตัวจัดรายการผิดพลาดไปขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมีความมวลมาปิดไทยให้สองความมวลครับยิบความมวลแรกครับยิบเสียงร้องของศิรินท่านิยากรกับงานเพลงสุดรักสุดบูชาจบแล้วมาฟังเสียงร้องของวิเศษเวนิกาครับงานเพลงอีสานอู้ความมวลจบลงบัดเวลาจากลากันเอาไว้ชั่วโมงหน้าได้กลับมาพอกันอีกชั่วโมงนี้ลาพีลาน้องไปให้อยู่ดีมีแห้งน้ำกันทุกคนไปแล้วล่ะครับสำบายดีสวัสดีครับ

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุมวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุมไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังว้าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ละป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าล่องกินฝ้าล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด
6: ้อไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
10: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
11: ก็เธอจึงสวยสวยใช่แต่เธอจึงหวานหวานหวานถึงเธอจึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
12: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
13: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
14: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยค่ะรวยเนี่ยเ
2: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โอโม่ซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอง
5: ต้องไปกับไอ้บอไอ้สิยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว ลเล่ฮาร่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
10: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
11: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: ให้พ่อๆแม่ๆสังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะซาร่าพาขวานเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซมบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ต่อไปเป็นวาจาของพระอริยะคุณาทานเสงปุโสวัดเขาสวนกวางขอนแก่นครับ1ความเป็นพระอรหันต์นี้ท่านจัดว่าเป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอัญญินทรีย์พระผู้มีพระภาคเจ้าคงหมายถึงอินทรีย์นี้เองบัญญัติเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นสภาพที่คล้ายคลึงวิสุทธาพรหมในสุทาวาสชั้นสูงคือพรหมอนาคามีชั้น12ถึงชั้น16แต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเท่านั้นอินทรีย์ของพระอรหันต์นั้นประณีตสุขุมแม้แต่ตาทิพย์ของเทวดาสามัญก็มองไม่เห็นมนุษย์สามัญซึ่งมีตาหยาบๆจะเห็นได้อย่างไรอินทรีย์ของพระอรหันต์นั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์แก้วคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของท่านเป็นแก้วคือใสบริสุทธิ์ดุจแก้วมณีโชติผู้บรรลุถึงภูมิแก้วแล้วย่อมสามารถพบเห็นพระแก้วคือพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วได้ 2. ความรู้เรื่องนี้เป็นความรู้ลึกลับในพระธรรมวินัยผู้สนใจพึงศึกษาค้นคว้าต่อไปถ้ายังรู้ไม่ถึงก็อย่าเพิ่งค้านอย่าเพิ่งโมทนาเป็นแต่จดจำเอาไว้เมื่อใดตนเองได้ศึกษาค้นคว้าแล้วได้ความรู้ได้เหตุผลที่ถูกต้องดีกว่าเมื่อนั้นจึงค้านถ้าได้เหตุผลลงกันจึงอนุโมทนาถ้ารู้ไม่ถึงแล้วด่วนวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนผู้รู้เรื่องเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อบอดตาบอดญาณของตนเองยิ่งจะซ้ำร้ายเข้าไปใหญ่ต่อไปหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรรักลำปางครับพระนิพพานคือความรู้พิเศษพระนิพพานเปรียบเสมือนคุณของอากาศอธิบายว่าอากาศ

0: มีคุณ10ประการคือ 1. ไม่รู้จักเกิด 2. ไม่รู้จักแก่ 3. ไม่รู้จักตาย 4. ไม่กลับมาเกิดอีก 5. ไม่จุติ 6. ใครจะข่มเหงลักลอบเอาไปไม่ได้ 7. เป็นของดำรงสภาพไว้ได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไร 8. สำหรับผูงนกบินไปบินมา 9.ไม่มีอะไรมากางกั้น 10. ที่สุดไม่ปรากฏต่อไปหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ครับ 1.
1: ทำตัวให้เหมือนทองคำวางอยู่เฉยๆใครจะด่าใครจะว่าก็ให้เฉยๆทองคำเป็นของมีค่าเพราะฉะนั้นต้องทำตัวทำใจให้เหมือนกับทองคำ
0: 2.
1: คนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี่หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมรับความจริงเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสียความรักความชังความโลภความหลงมันเกิดขึ้นก็เพราะกิเลสมันเสวนากันอยู
0: ่ 3.
1: มีเพชรอยู่ในบ้านยังไม่รู้จักอีกที่ตาคลีนะมีพระดีชื่อหลวงพ่อสีวัดถ้ำเขาบุญนาคท่านเป็นอาจารย์ของฉันฉันจะเก่งว่าท่านได้ยังไง
0: 4.
1: นี่คุณรู้ไหมว่าหลวงพ่อสีวัดถ้ำเขาบุญนาคท่านเอามือไปกอบเหรียญเล่นๆแค่ 2-3 ทีเท่ากับฉันปลุกเสก3เดือนเลยนะหลวงพ่อสีนะท่านเป็นอาจารย์ของอาตมา
0: อันนี้หลวงปู่แหวนท่านกล่าวถึงหลวงปู่สีวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ครับต่อไปหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามสุรินทร
2: ์ 1. คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกต่อเมื่อหยุดคิดมันถึงได้รู้แต่ต้องอาศัยความคิดเห็นนั่นแหละจึงจะรู้ทุกข์ต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปเก็บมันไว้ทำไมการไม่กังวลการไม่ยึดนั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ
0: 2.
2: แม้จะจบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพมากทำการก่อสร้างวัตถุได้มากมายหรือว่าสามารถอธิบายได้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังถือว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็ประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่ออนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของพระศาสนาวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นก็คือความพ้นทุกข์
0: ต่อไปหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพจังหวัดนครพนมครับ
3: 1. เราเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราเหมือนเรือไหลล่องผู้เป็นเจ้าของต้องเตรียมตัวระมัดระวังหางเสือของเรือไว้ให้ดีผู้ใดเผลอผู้ใดประมาทผู้นั้นมอบกายของตนให้เป็นเรือไหลล่องไปตามกระแสน้ำผู้นั้นเรียกว่าโง่น่าเกลียดน่าชังเป็นยาพิษเรือที่เรานั่งไปนั้นหากมันล่มลงในกลางน้ำจระเข้ก็จะไล่กินกระโดดขึ้นมาบนดินผูงแตนก็ไล่ต่อยคนเราเกิดมามีกิเลสเรียกว่ากิเลสวัตตะเป็นเชือกผูกมัดคอผู้มีกิเลสต้องทำกรรมเรียกว่ากรรมวัตตะซึ่งเป็นเชือกมัดคออีกเส้นหนึ่งผู้ที่ทำกรรมไว้ย่อมจะได้เสวยผลของการกระทำเรียกว่าวิปากวัตตะเป็นเชือกเส้นที่3มัดคอไว้ในเรือนจำเราทุกคนต้องสร้างสมอบรมปัญญาซึ่งสามารถทำลายเรือนจำให้แตกผู้ใดทำลายเรือนจำไม่ได้ผู้นั้นก็จะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเวียนว่ายอยู่ในวัตตะนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเตรียมตัวเป็นนักกีฬาต่อสู้ทำลายเรือนจำให้มันแตกอย่าให้มันขังเราไว้ต่อไป
2: คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปสู่อบายภูมิก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงามอยากดีก็ต้องทำดีเป็นอยากได้ต้องทำได้เป็นอยากดีต้องละเว้นทางเสื่อมตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นินทาสิลีผู้ใดอยากดีอย่าพากันนอนตื่นสายสภาสิลีผู้ใดอยากดีอย่าพากันพูดเล่นอนุฏฐาตาผู้ใดอยากดีให้พากันขยันหมั่นเพียรอลโสผู้ใดอยากดีอย่าเป็นคนเกียจคร้าน

0: หลวงมาลาค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาลานำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังคุดตราแส้นบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแส้นบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแส้นบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดในที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงครับพ่อซื้อที่ไหนพ่อ
3: ซื้อแช่ซื้อต้องอยู่ซื้อเด่นกับซื้อแขกครับ
2: มันพอแขกเนาะ
3: ครับผมอ
2: ันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่66
2: บ้านเลขที่66
3: ครับผม
2: บ้าน
3: บ้านทรัพย์เจริญหมู่บางชมพูตำบลบางชมพู
2: ตำบลบางชมพู
3: ครับ
2: อำเภอหนองบัวแดงครับอายุเท่าไหร่แล้วพ่อ
3: 64 64 ปี
2: เนาะ
3: ครับผม
2: ครับอยากถามคุณพ่อว่าไอ้ก้อนที่มากินน้ำมะกรูดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: ก็มีน้ำอันวิ่นเวียนแล้วก็น้ำมืดแล้วก็เมียเฮ็ดเรียกน้ำกลมลงเสียเมียน้ำมันเติมเลยน้ำกลมลงแบบว่ายกของนั่งนั่งนะแล้วก็ย่างไปครึ่งโลเนี่ยพอถึงโลแล
2: ้
3: วกับวิ่นน้ำมืดขาวมีกำลังย่างเลยเม
2: ีย ครับครับ
3: ก็ต้องได้ยุดเท้าเมียเท้าวิ่นแล้วบุญเราพัดย่างพอได
2: ้โอ้เนี่ยพอได้มาแนะนำให้กินน้ำมะกรูดเนี่ย
3: ผมมีคนแนะนำเราแบบฟังวิทยุเสมออ
2: ๋อฟังวิทยุ
3: ครับ
2: ครับ
3: ย่างคืนฟังเสมอ
2: เราซื้อมาที่แรกจากขวดครับ
3: ซื้อมาลองขวดเดียว
2: ขวดหนึ่ง
3: มันมาจินเบิ้งมันออกมีทรงไข่แน่เยอะมีแห้งตัวขึ้นแน่นุ่งเยอะตลอด
2: ครับ
3: ได้เบี้ยวอีกน้ำแม่นั่ง
2: ก็เลยสั่งเพิ่มอีก
3: เขาสั่งมาอีก3ขวด
2: อ๋อครับ
3: เขาจะกินได้ขวดเครื่องหนึ่งนะ
2: ขวดที่สองกำลังกินอยู
3: ่ขวดที่สามขวดที่สั่งกำลังกิน
2: ครับเห็นแม่นั่งแม่น้ำมาอันพอแขกกินแล้วทรงดีขึ้นแน่ถึงนะครับ
3: ครับทรงมีแห้ง
2: อาการเดินก็เดินไหนครับเดิน
3: เดินเนี่ยต้อง
2: ต่างกัน
3: กับทรงมีแห้งหน่อยนึง
2: ครับ
3: เนาะปะท่านกินหลายนะกินหัวขวด
2: ขวดนึงเนาะครับ
3: แล้วปะท่านกินเหมือนหลายขวดเนาะ
2: ครับ
3: ลองเบิ่งอยู
2: ่ครับ
3: ลองกินเบิ่งเหมือน
2: แต่ว่าทรงอาการดีขึ้นอยู่เนาะ
3: ครับทรงอาการดีขึ้น
2: ครับเห็นพ่อว่าเป็นไตพ่อมันสิเนาะ
3: ครับไตเป็นไตหมอวันมาเป็นไตหลับหาหมออ
2: ืมเป็นได้ไปหาหมอโดนแล้วบอกครับ
3: ไปได้สองเดือนจับ3เดือนแล้วเขาจะไปอีกมืออื่นน่ะ
2: อ๋อนัดไปเบิ่งไปตรวจอีกไหม
3: ครับไปตรวจเบิ่งอีก
2: ครับ
3: หรือว่าเดี๋ยว3เดือนมันนัดไปอีกเที่ยวนึงนะ
2: ครับครับเมื่อนี้ผมกล่าวขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ครับผมให้พี่น้องได้รับทราบครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอ ที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: 2. ผู้ใดอวดเก่งผู้นั้นเป็นคนขี้ขลาดผู้ใดอวดฉลาดผู้นั้นเป็นคนโง่ผู้ใดคุยโวผู้นั้นเป็นคนไม่เอาฐานอยากเป็นคนดีต้องทำดีทำถูกเรียนหนังสือเพื่อรู้ดูหนังสือเพื่อจำทำอะไรต้องหวังผลเกิดมาเป็นคนต้องมีความคิดอุบายเครื่องพ้นทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลหากแต่อยู่ที่มีสติสัมปชัญญะรอบคอบในทุกอิริยาบถต่อไปพระภิกษุพญานรรัตน์ราชมานิตครับ 1. ของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้นั้นไม่จริง 2. ตายแล้วก็สามารถช่วยคนได้ดีกว่าอยู่อีกนะขอเพียงแต่เราอธิษฐานจิตถึงกันและกันกระแสจิตเปรียบเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะถ้าจูนเครื่องตรงกันก็สามารถติดต่อกันได้ถ้าเครื่องส่งมีกำลังส่งมากแค่ไหนแต่ถ้าเครื่องรับไม่จูนเครื่องให้ตรงกันก็ไม่สามารถที่จะรับได้3. คนเราเมื่อมีลาภก็ย่อมเสื่อมลาภเมื่อมียศก็ย่อมเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาอย่างนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศดีกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะหลุดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างจะชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจก่อนที่เราจะทำอะไรเราคิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ 4. ร่างกายเป็นรังของโรคต้องเจ็บต้องป่วยอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งและให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อใดก็อย่าได้ประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดีจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามต่อไปหลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหารจังหวัดอุดรธานีครับจิตมนุษย์มีพลังมหาศาล จะทำอะไรก็มักสำเร็จก็เพราะมีดวงจิตที่เป็นกำลังสำคัญจิตดวงเดียวสำคัญที่สุดจิตมันบอกลักษณะไม่ได้แต่มันก็มีความรู้สึกอยู่ภายในเว้นแต่ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วจะเอาดีหรือเอาชั่วเท่านั้นมันเป็นขั้นตอนอยู่ตรงนี้ถ้าเอาดีมันก็ต้องได้ของดีมาประดับตัวแน่นอนต่อไปหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูครับ 1. ทำเองรู้เองได้เองใครทำใครได้ผู้ทำคุณงามความดีมีศีลศีลที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ 2. การปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสุขไม่มีทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจหาญกล้าการทำความเพียรเมื่อสมาธิมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกและทางธรรมจากนั้นก็จะเป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะเรียนทางธรรมก็สำเร็จ 3. อย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์ให้ถือศีล5ศีล8วัน7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเดือนหนึ่งมี4หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเรา 4. เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะปุพเพจกตปุญญาตาบุญหนหลังตามมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์ดีแล้วให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีล5ให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8ก็ให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงหรอกให้มันอยู่ในใจการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์หากลงมาเป็นมนุษย์ก็มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปไม่มีสูญหายหรอกต่อไปหลวงปู่กินรีจันทิโยครับวัดกันตะศิลาวาสนครพนมศิษย์เอกหลวงปู่เสากันตะศิโลแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชาพุทโธอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปมองที่อื่นอยู่ที่ใจเรานี่เองพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานในใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นจิตก็งดงามงามแปลว่าดีถ้ามันดีแล้วมันก็เกิดความพอถ้ามันพอแล้วมันก็ดีต่อไปหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นครับเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นศีลมีหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อหรอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละต่อไปหลวงปู่ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครครับ 1. ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารอะไรเลยถ้าเป็นแก่นสารแล้วทำไมคนเราต้องล้มหายตายจากกันล่ะ 2. ให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปว่าเป็นของมีจริงโดยมากคนไม่เชื่อศาสนาศาสนาคือคำสอนสอนให้ละชั่วทำความดีเพื่อกระจัดทุกข์ให้ประสบความสุขถ้าผลบุญผลบาปไม่มีจริงแล้วจะมีคนร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์ และมีคนทุกข์ยากกระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุดถังได้อย่างไรของมันเห็นกันอยู่แต่ไม่รู้จักพิจารณา 3. สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แก่นแท้พระศาสนาธรรมะต่างหากที่ควรจะยึดถือในการดำรงชีวิตไม่ใช่ของดีหรือว่าวัตถุมงคลใดๆก็ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายหากบุคคลนั้นขาดธรรมะในจิตใจมีของดีแล้วต้องมีธรรมะด้วยต่อไปหลวงปู่ชอบวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยครับ 1. ให้พิจารณาความตายนั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย 2. กิเลสมันทำนาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแล้งหน้าฝนเสมอไรมันทำของมันอยู่ตลอดกาลแล้วก็จะทำเรื่อยไปไม่สิ้นสุดยุติทำไมลากคอมันลงมาจากหัวมาเผาด้วยตะบะทำให้แหลกแตกกระจายเป็นผุยผงไปเสมอไรก็จะต้องถูกมันจับมัดจำจองเข้าสู่พบน้อยใหญ่อยู่ตราบนั้นแหละ
5: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: อยากได้น้ำมังคุดจ้า
1: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
2: 3ขวดจ้า
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
2: แม่คำเหลาพรมจ้า
1: จ้าอยู่บ้านอะไรเน
2: าะบ้านกระเบื้องจ้า
1: จ้าตำบล
2: บุงแก้วอำเภอโนนสะอาด
1: ค่ะอำเภอโนนสะอาดนะคะแม่
2: จ้า
1: ค่ะจังหวัด
2: อุดรจ้า
1: อุดรนะคะแม่คะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะประมาณวัน2วันนะคะไวสุดจะได้เป็นวันอาทิตย์นะคะแม่ถ้าช้าหน่อยจะเป็นวันจันทร์นะคะ
2: กินยังไงจ้ะ
1: ถ้าแม่ได้รับน้ำมังคุดแล้วนะคะตอนเช้าตื่นนอนนะคะก่อนทานอาหารก่อนทานยาคุณหมอถ้าคุณแม่มียาคุณหมอเนาะตื่นเช้าแม่ทานน้ำมังคุดก่อนเลยนะคะ1แก้วมันจะมีแก้วเล็กๆอยู่ด้านในค่ะแม
2: ่
1: ทาน1แก้วนะคะแล้วก็กินน้ำเปล่าตามเยอะๆระหว่างวันก็ทานน้ำเปล่าด้วยนะคะเว้น1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงจากนั้นแม่ค่อยทานอาหารแล้วก็ทานยาคุณหมอค่ะ
2: จ้า
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเปิดน้ำมังคุดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นด้วยนะคะแม่
2: จ
1: ้าค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
2: จ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณนะคะแม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: จ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีจ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: หลับกัน
3: จ้า
4: ฮัลโหล
3: จ้าน้ำมังคุดจ้า
4: อันว่าสีสร้างยาไหมจ้า
3: จ้าเคยโทรมาสั่งไหมคะ
4: โทรจากดงข้ามจ้า
3: จ้าน้ำกี่ขวดดีคะ
4: 3ขวดจ้ะเพราะว่าก็ปอนลงตาแล้วว่าเอาคือบ่ได้ยินรายการเพิ่นรายการเพิ่นเสียไปใส่ว่าซั่นแล้วว่าเราฟัง
3: อยู่อำเภอไหนคะ
4: หนองหานจ้ะ
3: หนองหานไม่ได้ยินรายการเลยเหรอคะพี
4: ่ระหว่างบ่ได้ยิน 2-3 มื้อแล้วเด้แล้วว่าแม่นเขายกไปมันจังได๋บ่คือบ่ได้ยินอันก็มันใหญ่ไปใส่คือมันวิทยุพอฟังว่าซั่นว่าพอจะเก่าพอก็ฟังอยู่นะบัดนี้บ่ได้ยิน 2-3 มื้อแล้วมันจังได๋คือมันเขาเจ้ายุบไปแล้วบ่น่ะ
3: วิทยุน่าจะเสียจ้ะถ้ามีก็มีตอนกลางคืนของคลื่นชายวันจ้ะช่วง 6:00 น.ไปเป็นต้นไป
4: ก็บ่รู้เพราะว่าเรามีแต่เราฟังบ่รู้ว่าเราฟังช่วงไหนนะเราก็ไปมื้อเช้าออกไปวัดหาเราเลยว่าตั้งยายพ่ออีกแน่เด้ออย่าพ่อเลี้ยขวดเดียวเมื่อแล้วซั่นหลวงพ่อคำสอนน่ะ
3: จง
4: ค
3: ำเดี๋ยวหนูลองถามวิทยุให้ค่ะว่าเขาปิดเหร
4: อจ้ะ
3: เพราะว่ามันเงียบไปช่วงนี
4: ้เมียนแล้วว่าแล้วบอกจมอยู่หมู่บ้านนี่ยังอยู่ซั่นสาวบ้าควรเสียไปใส่เขาซั่นบ่เย็นเลยพอเปิดหาแม่นเขาวิทยุพอพังแม่นจังได๋เขาซั่น
3: มัน
4: เป
3: ็ดจังได๋ฝนตกมั้ยคะ
4: บ่จ้ะบ่หมู่บ้านมื้อนี้ก็บ่ตกแล้วมื้อเช้านี่ก็ก็แม่นเซ้าขายแล้วก็แม่นจังได๋ถ้าเซ้าขายก็สิได้เซ้ากินว่าเว้าเมื่อวานบัดมื้อเช้าออกไปหาอีกสั่งยายพ่อไปว่าซั่นว่ายาพ่อเลี้ยขวดเดียวเดี๋ยวสิลองโทรหาเพิ่นให้ซั่นเน
3: า
4: ะ
3: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้ค่ะเดี๋ยวทำวิทยุให้ด้วยค่ะแม่
4: จ้าจ้า
3: ค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้าสั่งน้ำมังคุดนะจ้า
3: จ้าเคยโทรมาสั่งไหมคะพี
2: ่บ่จ้าเพิ่งจะทดลองกินเนี่ยจ้า
3: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
2: ไอแม่เป็นไตนะแม่จ้ามันผิดบ
3: ่ผิดจ้ะพี่กินได้ค่ะ
2: จ้าจ้า
3: ค่ะแต่ว่าให้แนะนำให้กินแค่วันละแก้วนะคะพี่ตื่นเช้าแล้วก็กินวันละแก้วดื่มน้ำระหว่างวันตามเยอะๆนะคะพี
2: ่อ๋อตื่นเช้ามากินเลย
3: จ้ามียาหมอทานไหมคะ
2: จ้าถ้ามีอย่าหมอท่านจ้ะ
3: เว้นถ้าสมมติกินน้ำคุดตอนเช้าเว้น1ชั่วโมงค่อยทานข้าวแล้วก็ทานยาหมอนะคะพี่
2: จ้าจ้าจ้า
3: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
2: ไอเตือนใจจ้าเตือนใจมืดอินหมู่2
3: ค่ะบ้านอะไรคะพี
2: ่บ้านวังดารา
3: ค่ะ
2: ตำบลวังทอง
3: ค่ะอำเภอค่ะพี
2: ่อำเภอบ้านดุง
3: บ้านดุงอุดรธานีนะคะพ
2: ี่จ้า
3: ค่ะถ้าได้รับพัสดุแล้วค่อยโทรกลับมาถามอีกทีก็ได้ค่ะวิธีทานวิธีเก็บ
2: ไอ้โปรโมชั่นไอ้แม่จ๋าสุดโปรโมชั่นนี่ยังอยู่ป่ะจ๊ะ
3: ค่ะ3ขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็มีของแถม3อย่างให้พี่เลือกได้หรือว่ามีน้ำกระชายมีสบู่มียาหม่องค่ะ
2: เอา
3: ได้ค่ะ
2: ยาหม่องจ้ะ
3: ค่ะ
2: ยาหม่องนะยายเนาะยาหม่องเนาะ อย่ามองจ้ะ
3: อย่างเดียวเลยนะคะพี่อย่ามอง
2: ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวหนูแถมไปให้นะคะ
2: จ้า
3: เร็วสุดอาจจะเป็นวันนี้วันอังคารน่าจะถึงวันพฤหัสนะคะพี่แต่จะส่งให้พรุ่งนี
2: ้พฤหัสจ้ะ
3: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
2: จ้า
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0902 7585 89 0902 7585 89หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
6: ต่อไปหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกเชียงใหม่ครับศีลเป็นรากแก้วของชีวิตจะทำดีมีชื่อเสียงได้ก็ด้วยศีลธรรมนี่เองใครมีศีลผู้นั้นเป็นเทวดาผู้ใดรักษาศีลได้มั่นคงผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะศีลนี้ทำให้กายวาจาใจของมนุษย์สูงขึ้นถ้ายังมุ่งหวังอยากได้สมาธิก็ต้องมีศีลอยากได้ปัญญาก็ต้องรักษาศีลก่อนได้ศีลแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเองต่อไปครูบาคำแสนคุณาลังการโรวัดป่าดอนมูลเชียงใหม่ครับเมื่อทำจริงปฏิบัติจริงก็ต้องได้รับผลเป็นของจริงเช่นเดียวกันต่อไปครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนครับคนเราเกิดมามีร่างกายเป็นที่อยู่ที่อาศัยอุปมาเหมือนบ้านที่กำลังไหม้ไฟเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเหตุเช่นเดียวกันบัดนี้ไฟกำลังไหม้บ้านเรือนเราอยู่เสมอตลอดเวลาผู้มีสติผู้มีปัญญา ก็นำสมบัติอันมีค่าค่อยๆขนออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่นี้เพราะเมื่อบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้หมดแล้วก็จะได้มีสมบัติสิ่งของจับจ่ายใช้สอยของตนต่อไปสมบัติอันมีค่านั้นก็คือการกระทำคุณงามความดีความดีที่ได้ทำลงไปแล้วจะอย่างไรก็ไม่มีวันสูญหายแม้เราจะตายไปจากโลกนี้ก็คุณงามความดีนั่นแหละจะได้นำทางชีวิตจิตใจให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต่อไปครูบาชัยวงศาพัฒนาวัดพระบาทห้วยต้มลำพูนครับ1ถึงแม้จะไม่มีเงินไหว้พระทุกเช้าทุกเย็นนึกถึงคุณพระภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นมหากุศลแล้ว 2. นิพพานเป็นแดนแห่งความมั่นเที่ยงนิพพานแล้วเป็นสุขนิพพานมีสาระเป็นแก่นสารนิพพานมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานเป็นปัจจตังเราจะเดินทางไปนิพพานจะทำอย่างไรจะขี่เครื่องบินก็ไม่ถึงขี่จรวดก็ไม่ถึงถ้าทำได้บันไดแก้วบันไดทองจะมาปรากฏเองไม่ต้องเดินให้เหนื่อย 3. เราเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้พวกเทพเขาอยู่ข้างบนเขามองเราคล้ายๆกับหนอนอยู่ในอาจมเทพจะมาใกล้ก็ไม่ได้เพราะมันเหม็นเน่าสุดแล้วแต่ตัวเราเองจะดึงตัวเองขึ้นมาเราจะดึงตัวเองขึ้นได้คือต้องรู้จักโทษว่าอันนี้เป็นโทษอันนั้นเป็นโทษด้วยการรักษาศีล5ศีล8ให้ได้เรียกว่าช่วยตัวเองแล้วรับศีลแล้วก็ภาวนารำพึงหากุศลผลบุญที่สร้างได้สร้างก็ดีรำพึงหาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีให้จิตสว่างกระจ่างแจ้งตั้งใจจะติดตามพระอริยเจ้าให้ทันพระพุทธเจ้าก็รออยู่ชั้นบนนั่นแหละกวักมือเรียกมาเรียกมาคนก็ไม่อยากจะขึ้นจะขึ้นไปก็สงสัยไม่รู้จะขึ้นไปทางไหน 4. ให้ตั้งมั่นภาวนารำพึงทิ้งขันห้าขันก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาพวกเทพจะมาโปรดก็มาได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาโปรดก็มาได้ถ้าเราไม่ยอมกระโดดออกจากหลุมจะจมอยู่ในอาจมนั้นพวกเทพจะมาช่วยก็เหม็นมาไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันถึงมาได้พวกเหม็นเหมือนกันคือพวกเทพที่ไม่ดีเทพกาลกินีต่อไปหลวงปู่คำคนิงวัดถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานีอดอัดอุดบริสุทธิ์ในธรรมะอดคือความอดทนในวิริยะในธรรมอันบริสุทธิ์อัดคือปิดหูปิดตาปิดปากไม่ให้ได้ยินไม่ให้เห็นไม่ให้พูดไม่ต้องรับรู้ให้วางให้หมดดูแต่ใจของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอุดหมายถึงอุดความดีเอาไว้ในตัวของเราไม่ให้มันไหลออกไปกายวาจาใจของเราก็จะบริสุทธิ์ในธรรมะต่อไปพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถวัดภูทอกจังหวัดหนองคายครับให้พิจารณาร่างกายดุจซากศพซากผีให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายว่าร่างกายของเราจักต้องเป็นเช่นนั้นต่อไปหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีครับ 1.
7: เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์จะเอาอีกเหรอเกิดก็ไม่เที่ยงตายก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะมาเกิดมาตายกันทำไมกายนี้เขาทดสอบเราว่าหลงเขาหรือเปล่า
6: 2.
7: พระธรรมไม่มีเกิดไม่มีตายแต่คนในยังเกิดยังตายอยู่พระธรรมเป็นสุดยอดของความดีในโลก
6: ต่อไปหลวงปู่พรหมจิระปุญโญวัดประสิทธิธรรมอุดรธานีครับไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์พระยานาหมื่นคนมั่งมีเศรษฐีและยาจกล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมีทางพอจะหลุดพ้นทุกข์ได้ก็คือทำความเพียรเจริญภาวนาอย่ามัวเมาในรูปสังขารของตน มัจจุราชมันไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นต่อไปหลวงปู่บุญมาธิตะเปโมวัดสิริสารวันหนองบัวลำพูครับ 1.
7: รูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้เราทั้งหลายจงพยายามมองดูให้ลึกซึ้งเข้าไปในต้นเหตุของมันเพราะสิ่งเหล่านี้แม้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปหลงนะ
6: 2. ลมหายใจนี่ก็เหมือนกันถ้ามันทรยศกับเรามันเข้าแล้วไม่ยอมออกมันออกแล้วไม่ยอมเข้าก็จะลำบากนะ
5: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อย

0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บองไอ้สิ
6: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ำมื้อเช้าก็กินลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
7: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
8: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที อบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

ียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือด

0: ุสแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อๆแม่ๆจะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30ซีซีทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาบพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวลาบพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อแม่ซื้อ3ขวด1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อๆแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อๆแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อแม่แม่รับฟังได้เลยค่ะ
1: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ตาหนันแกทำบ่อปลาครับแกมีอยู่หลายบ่อเป็นบ่อปลาขุดเอาไว้ในพื้นนารุ่มของแกนั่นแหละนาลุ่มก็คือนาข้าวที่อยู่ในที่ลุ่มใกล้ๆกับหนองน้ำนาลุ่มแบบนี้เขาจะหว่านข้าวหนักคือข้าวที่มีอายุการเจริญเติบโตกว่าจะออกรวงแก่ให้เก็บเกี่ยวในใช้ระยะเวลานานตาหนันใช้เนื้อที่นาขุดบ่อปลาเสียส่วนหนึ่งเป็นบ่อที่กว้างใหญ่แล้วก็ลึกมากปลาเหล่านั้นที่อยู่ในบ่อของแกเนี่ยแกไม่ได้เลี้ยงเอาไว้พวกมันมาตามน้ำที่หลากมาท่วมนาในหน้าน้ำขึ้นแต่ก่อนนี้ปีหนึ่งน้ำเหนือก็ไหลหลากมาท่วมนาข้าวทั้งนาลุ่มนาดอนปลามันก็มากับน้ำด้วย พอถึงตอนที่น้ำลงปลามันไม่ได้ไปกับน้ำทั้งหมดเนี่ย

0: มันก็อาศัยอยู่ในบ่อลึกที่มีผักตบชวาแพงพวยจอกแหนเต็มบ่อบังแสงแดดให้พวกมันหลบอยู่ในน้ำอย่างชื่นเย็นโดยพวกมันหารู้ไม่ว่าพอเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จหมดแล้วก็ถึงเวลาที่พวกมันจะต้องโดนจับไปขายแลกเงินแลกทองเอากระปะเข้ากระเป๋าเจ้าของบ่อตาหนันใช้วิธีนี้หาเงินได้ปีไม่ใช่น้อยเพราะว่าแกมีบ่อปลา 7-8 บ่อแกมีรหัสวิทย์น้ำของตัวเองแกจ้างคนงานให้ถกผักขึ้นมาจากบ่อเอาไปกองไว้ขันบ่อแกหามเครื่องรหัสออกจากบ้านไปสู่ท้องทุ่งกว้างแกตั้งเครื่องแล้วแกก็นอนเฝ้าที่ขันบ่อมีคนนอนเป็นเพื่อนแกเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งพวกเขาก็ทำงานอยู่กับแกพร้อมกับมึนเมาสนุกสนานกันไปด้วยก็ทำให้พวกคนงานน้องแกชอบใจมากเรียกใช้เมื่อไหร่ไม่มีขัดข้องติดขัดแต่อย่างใดเลยแกทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ยังหนุ่มๆแล้วทีแรกก็ทำเพียงบ่อสองบ่อก่อนแล้วพอแกเห็นว่ามันทำเงินให้แกก็ค่อยๆจ้างคนมาขุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากวิทย์บ่อขายปลาได้แล้วแกก็จะแก้บนไอ้ที่แกบนเอาไว้ขอให้ได้ปลามากๆแล้วก็ขอให้งานของแกไม่ติดขัดอะไรแต่แล้ววันหนึ่งแกโดนงูกัดที่ขันบ่อของแกเองงูเห่าซะด้วยแกเห็นตัวมันแล้วตัวดำๆแกเห็นแวบเดียวแกก็รู้ว่ามันเป็นงูอะไรแกหาไม้ฟาดมันแต่ไม่ทันมันหนีไปได้แกโกรธใหญ่แต่ก็ไม่อาจจะจัดการอะไรกับมันได้สมใจแกต้องรีบจัดการกับตัวเองให้ตัวเองรอดตายซะก่อนแกรีบฉีกชายเสื้อมัดขาไม่ให้พิษร้ายมันแล่นไปถึงหัวใจเร็วจนสายเกินแก้สมัยก่อนเขารักษากันด้วยว่านโดยหมองูกลาหลกันใหญ่เลยที่บ้านของแกคนขวักไขว่มาดูเหตุการณ์มาช่วยเหลือกันหมองูก็ทำงานอย่างรีบร้อนคร่ำเคร่งจะรอดไหมไม่ว่าใครก็คิดกันอย่างเนี้ยแกทำบาปกรรมกับปลาเอาไว้ไม่ใช่น้อยเวรกรรมนั้นมันจะทำให้แกต้องมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรหรือเปล่าไม่มีใครรู้นอกจากต้องรอดูกันต่อไปแกมีลูกเมียแต่ก็เหมือนไม่มีดูไปแล้วเหมือนกับแกอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าลูกเมียของแกอยู่อีกบ้านหนึ่งซึ่งก็ปลูกอยู่ในขอบรั้วเดียวกันแต่ดูจะไม่สนิทสนมกลมเกลียวอะไรกันเลยพวกเขาไม่ค่อยมาเข้าหาแกสักเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่าในสายตาของลูกเมียเนี่ยแกเป็นคนขี้โมโหโทโสเอาแต่ใจตัวเองแกโดนงูกัดอย่างนั้นลูกเมียของแกก็มาดูแต่ก็เหมือนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสีหน้าสีตาเมียไม่ได้วิตกกังวลเป็นห่วงแกแต่อย่างใดอีกทั้งลูกๆ3คนที่เป็นผู้ชาย2ผู้หญิง1ก็ไม่แสดงห่วงว่าห่วงชีวิตพ่อเลยก็ยืนดูหมองูช่วยเหลือพ่อไปด้วยสีหน้าเฉยเมยจึงเห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าตะนันนี่ไม่ได้เป็นคนที่ลูกเมียเป็นห่วงหรือว่าอีนังขังขอบด้วยแม้ว่าแกทำท่าจะเหมือนจะตายก็ตามแต่ก็ยังนับว่าแกโชคดีแกรอดเงื้อมือมัจจุราชได้พอแกรอดมาได้แล้วหลังจากนั้นแกก็เกิดความหวาดกลัวงูเป็นอย่างมากขนาดว่ากลางคืนนี่แกจะไม่ลงจากเรือนน่ะแกว่ามันทำให้แกเกือบตายมองเห็นความตายอยู่แค่คืบเลยทีเดียวคนที่ไปดูแกในวันนั้นจะสังเกตเห็นแกกลัวมากขนาดไหนสีหน้าสีตาแกเหมือนกับแกจะตายไปเพราะความกลัวนั่นแหละความกลัวตายฝังใจแกเสร็จแล้วบ่อปลาของแกจะทำยังไงอ่ะมันจะต้องไปนอนเฝ้ากลางคืนที่บ่อเงินก็อยากได้กลัวก็กลัวแกก็จำเป็นจะต้องหาคนช่วยทำหน้าที่นั้นแทนตัวแกก็มอบหมายให้นายอุดมซึ่งเป็นมือขวาของแกก็ว่าได้เพราะไม่ว่าแกจะวิทย์บ่อหรือทำอะไรที่ต้องการคนช่วยก็นายอุดมนี่แหละต้องมีส่วนร่วมด้วยแกขอให้นายอุดมช่วยจัดการที่บ่อปลาในยามกลางคืนกลางวันแกจะไปคุมตามปกติเรื่องนอนเฝ้าก็ให้ผ่านพ้นข้ามคืนไปเท่านั้นน่ะที่จะต้องอาศัยผู้ช่วยนายอุดมก็ไม่มีอะไรขัดข้องนายอุดมคนนี้มีเมียมีลูกแล้วเมียคนเดียวลูกชายก็คนเดียวอีกเหมือนกันคนที่ตะนันคิดว่าใช้ได้ไว้วางใจได้ช่วยทำงานให้แกแล้วก็แกก็แบ่งเงินค่าปลาให้เขาด้วยการทำงานของนายอุดมเป็นที่พอใจของตะนันแกก็พูดกับใครๆว่าแกสบายแล้วได้คนที่เชื่อถือได้แกยังคงกลัวงูเห่าหรือว่างูพิษอยู่ยังคงไม่ออกจากบ้านหลังดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วเวลานอนอยู่บนบ้านแกกันมุ้งอย่างดีไม่ให้มันเล็ดลอดเข้ามาถึงตัวแกได้ใครๆเขาก็ว่าแกกลัวมากไปแต่แกบอกว่ามันไม่มากไปหรอกถ้าใครเจออย่างแกจะไม่พูดอย่างนี้เลยคนที่พูดไม่เคยเจอไม่เคยเห็นความตายมารออยู่ส่วนแกนั้นมองเห็นยมทูตมายืนรอแล้ว แกไม่เคยเอ่ยเรื่องเห็นยมทูตออกมาจากปากของแกเลยเพิ่งจะพูดแต่ตอนที่คนเขาว่าแกกลัวอย่างไม่น่าจะกลัวนั่นแหละนะพอแกพูดถึงเรื่องยมทูตก็ทำให้คนที่พูดกันอยู่ถึงกับเงียบกริบไปแกเล่าว่าระหว่างที่แกกำลังย่ำแย่อยู่เวลานั้นก็มีหมองูช่วยชีวิตอยู่แกมองไปเห็นท่านยมทูตมารออยู่ยืนให้เห็นเลยตรงโคนต้นกล้ามปูใหญ่ใกล้บ้านมารออยู่โดยที่ไม่พูดอะไรแกรู้ว่าท่านเป็นยมทูตเพราะว่าแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยนุ่งจงกระเบนไม่สวมเสื้อเนื้อตัวแดงๆจ้องมองแกตาไม่กระพริบเลยเหมือนกับจะบอกแกว่ามารออยู่นะความหวาดผวาของแกทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งแกโดนอะไรไม่รู้ฉกเข้าที่หลังเท้า
1: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซมบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะพ่อหนูซาร่าพาขวัญ นะคะมาจากน้ำมังคุดแจมบุรีค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
2: พ่อพ่วง
1: พ่อพ่วงตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านอะไรคะพ
2: ่อหนองลาด
1: บ้านหนองลาดค่ะ
3: ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดร นะคะ
1: ตอนพ่อก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดพ่อป่วยเป็นอะไรมาคะ
2: ป่วยว่าตันตวนแล้วครับไปหนูรับใส่
1: เกี่ยวกับลำไส้ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มีเคลียร์เมื่อหมอวันเป็นการพบไปที่ผ้าแล้วบวผ้าพออายุไปแก่แล้วเรียกว่าผ้าเป็นบวผ้า
1: ค่ะ
2: ไปเรื่อยๆผมกันนอนแล้วพ่ออยู่ไหนพ่อนอนหลับอันบัตรกินยาบางคนก็นอนบ่หลับกินข้าวกับพ่อกินเยอะกินข้าวแซ่บด้วย
1: อ๋อทานน้ำคุณแล้วกินข้าวแซ่บนะคะค่ะพ่อทานขวดแรกแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนที่ทานครั้งแรก
2: ขวดแรกก็เจ็บเหมือนกันแล้วถ้าหุ่นยังก็ยังหลอกมันก็เปิดกินประจำเลยกินสมตัวกันอยู่กินเป็นมื้อแต่ไม่ได้กินเป็นมื้อกินเรื่องโดยไม่กินเต็มเลยนะ
1: ค่ะ
2: ต่อมาจะไปกินมาฟุตที่แรกว่าไม่ได้กินยังห่างเขาเหนื่อยซ้ำเหนื่อยกินเต็มเลย
1: จ้าพ่อ
2: คือสองมาเขากินมาจับกินหูมือกินเบ็ดอะไรต้องพกคุกกว่าแต่ว่าเรากิน
1: จาก
2: ที่ค่ายกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พ่อเป็นเล่ากินเขาก็แซ่บอยู
1: ่จ้
2: าไม่ได้หลายหรอกพ่อกินได้ไม่ค่อยป่วยเนาะ
1: จ้า
2: ไปกินนั่นน้ำนอนเสียกับพ่อนอนหิว
1: ตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างแล้วคะทานแล้วมันดีขึ้นไหมมันเป็นยังไง
2: ก็ดีขึ้นว่าพ่อกินเขาได้นอนได้แน่ล่ะก็ปัญญามันคือว่าแล้วมันโลกขันทุทายแล้ว
1: ค่ะ
2: กินไปเรื่อยๆก็อยู่ได้คือว่าไข่อยู่ก็ต้องคุยกับสวยก็กินของแซ่บไข่ก็ถ
1: ้
2: าจะกระทายยาถ้าจะกระทายง่ายมันก็ต้องใส่ยาวัดน้ำแน่แล้วก็น้ำใส่ไว้ดีแล้ว
1: จ้าก
2: ็มันป่วยมัน
1: อย่าทานน้ำคุยก็ดีขึ้นค่ะค่ะพ่อ
2: น้ำมันคุยก็ได้ดีขึ้น
1: จ้า
2: พ่อตัวเล่าไปเรื่อยๆแล้ว
1: ค่ะนี่วันนี้ลูกมาเยี่ยมพ่อเพราะว่าลูกเห็นพ่อสั่งน้ำมังคุดลูกเยอะนะคะ
2: ขอบคุณหลายๆ
1: ค่ะพ่อหนูขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อคะแล้วก็ทานน้ำมังคุดอยู่กับพวกหนูไปนานๆนะพ่อนะนี่แหละเดี๋ยวกินน้ำมังคุดก็จะแข็งแรง
2: นอนฟังผู้เจ้าครับมือ
1: ค่ะ
2: ฟังกูมือด้วย
1: ค่ะเห็นทีมเห็นว่าพ่อโทรสั่งเยอะแล้วพี่เขาโทรสั่งเยอะก็เลยหนูก็เลยได้มาหา
2: ทรัพย์สุดเลยล่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ายังอีกหนึ่งขวดนึง
1: จ้า
2: เป็นทรัพย
1: ์ค่ะพ
2: ่อติดไปเรื่อยๆไปละถ้าพอดมือวัน
1: ทานไปเรื่อยๆเลยเน
2: า
1: ะเพื่อสุขภาพเราเนาะพ่อเนาะ
2: ไปแล้ว
1: จ้านี่ค่ะวันนี้ลูกก็มารบกวนพ่อเท่านี้แหละค่ะ
2: อยาก
1: แวะมาหาค่ะพ่อขอบคุณนะคะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญ
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
3: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: เพราะว่าวันหนึ่งแกโดนอะไรไม่รู้ฉกเข้าที่หลังเท้าเพียงแต่แกเดินเข้าไปในสวนกล้วยหลังบ้านแกไปตัดกล้วยเอามาบ่มเท่านั้นก็โดนอะไรที่มันอยู่ในป่าหญ้าสูงแค่หัวเข่าฉกกัดเอาเลือดไหลแล้วก็ดูเป็นสองเขี้ยวเหมือนกับเขี้ยวงูหมองูมาดูแผลแล้วบอกไม่ใช่อาจจะเป็นกิ่งไม้ที่พอไปเหยียบมันเข้ามันก็กระดกมาโดนหลังเท้านะปีแรกๆผ่านไปไม่มีอะไรผิดปกติปีต่อๆมาเท่านั้นที่มีข่าวไม่ค่อยดีแต่ตาหนันก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงมีคนมากระซิบบอกแกว่านายอุดมทรยศแกซะแล้วแกไม่เห็นกับตาแกจะเชื่อได้ยังไงก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องกลั่นแกล้งแซงพูดใส่ร้ายกันเสียมากกว่าคนเขาพูดกันว่าคนที่ตะหนันไว้ใจแอบทำบางสิ่งบางอย่างที่ตะหนันไม่อาจจะล่วงรู้นั่นก็คือนายอุดมลักปลาเอาไปขายในระหว่างที่ตะหนันมัวแต่กลัวงูอยู่ที่บ้านอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวความเป็นไปเลยพวกลูกเมียของแกไม่ได้สนใจเรื่องบ่อปลาแกไม่ได้ให้พวกเขาไปยุ่งเงินขายปลาแกก็ไม่ได้ให้พวกเขาเมียเขากับลูกๆต้องทำมาหากินกันเองอยู่ขอบรั้วเดียวกันก็จริงแต่กินข้าวคนละหม้อตาหนันต้องหุงหากินเองชาวบ้านรู้ว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่กันในลักษณะนี้ความร้าวฉานนี่มันเกิดขึ้นนานมาแล้วเป็นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยตาหนันออกไปที่บ่อปลาตอนนั้นกลางวันแสกๆแล้วแกก็ไปเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่กันที่ป่าหญ้าสูงๆคันบ่อปลาแกก็ค่อยๆย่องเข้าไปอยากจะรู้ว่าใครมันมาทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามแกบ่อปลาของแกหรือเปล่าแกเห็นผู้ชายคนหนึ่งจำได้ว่าเป็นตาส่งคนบ้านใกล้กันแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือนางสำรวยเมียต่างวัยของแกภาพนั้นมันทำให้ตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าจะเห็นภาพอย่างนั้นสองคนอยู่ด้วยกันในสภาพที่แกรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาทำอะไรกันแกก็ถอยออกมาอย่างเงียบกริบแล้วกลับบ้านทันทีรอให้เมียกลับมาเมียกลับมาก็เย็นค่ำแกก็ถามเมียว่ามัวไปอยู่ที่ไหนมาเมียก็บอกว่าอยู่ที่บ่อขุดหลุมจะปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ตักน้ำรดฝักทองรดมะเขือที่ปลูกเอาไว้บนคันบ่อเธอตอบแล้วก็ย้อนถามว่าถามทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าออกไปที่บ่อแกก็เลยพูดไปว่าแกเห็นอะไรมาไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรเลยนะแกเห็นมากับตาตัวเองนางสำรวยนี่ตกใจหน้าซีดเหงื่อแตกพลักเลยต่อมาอีกไม่นานหลังจากนั้นตาหนันก็ปลูกบ้านชั้นเดียวอยู่คนเดียวกับเครื่องรหัสวิทย์น้ำของแกแล้วแกก็เห็นว่าเครื่องรหัสจะอยู่ว่างๆก็เลยซื้อโรงสีเล็กมาแล้วก็ใช้เครื่องรหัสกับโรงสีด้วยแกรับสีข้าวให้ชาวบ้านทั่วไปมีเพื่อนบ้านเอาข้าวมาสีแกก็เลยมีรายได้จากงานนี้ด้วยแกกินนอนอยู่ที่บ้านชั้นเดียวดูแลโรงสีของแกอยู่คนเดียวพวกลูกเมียก็อยู่กันไปทีนี้พอความลับเปิดเผยเมียของแกกระชู้คนนั้นก็ขัดสะบั้นขาดจากกันไปเมียของนายบุญส่งก็เข้มงวดไม่ให้ผัวห่างสายตาอีกทั้งนางสำรวยก็อับอายชาวบ้านตอนเกิดเรื่องใหม่ๆ นางสำรวยไม่กล้าออกจากบ้านเลยนานเป็นปีที่ตะนันได้มีอายุอ่อนกว่า10 ปีก็เพราะว่าพ่อแม่ของนางสำรวยอยากจะได้ตะนันเป็นลูกเขยก็จับลูกสาวแต่งงานกับแกเห็นว่าแกมีนาหลายแปลงเป็นมรดกตกทอดจากปู่ของแกที่เป็นคนมีอันจะกินวันหนึ่งความลับที่นายอุดมลักปลาขายนี่ก็แดงออกมาโดยตะนันข่มความกลัวย่องไปจับผิดด้วยตัวเองเห็นนายอุดมกับลูกเมียช่วยกันจับปลาก่อนสว่างหาบตัดทุ่งออกไปยังอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านเอาไปขายที่ตลาดตะนันจับได้คาหนังคาขาวอย่างที่นายอุดมปฏิเสธไม่ได้พอความลับแตกนายอุดมก็เป็นอันจบการเป็นมือขวาของตะนันลงแต่เพียงนั้นลูกชาย2 คนน้องแกโตพอจะให้ทำงานบ่อปลาได้แล้วแกก็เลยให้พวกเขาทำกันโดยแกเป็นคนสั่งสอนฝึกงานให้พวกลูกๆก็ทำกันเมียของแกที่ก่อนนั้นไม่เคยมาช่วยเหลือก็มาช่วยอยู่ด้วยเรื่องบ่อปลาก็เลยไม่มีปัญหาอีกลูกเมียของแกเอางานเอาการกันดีจากการมาช่วยเหลือกันนี่แหละก็ทำให้ผัวเมียคืนดีกันตะนันก็กลับไปอยู่บ้านหลังใหญ่อีกครั้งเพราะกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างหนักมาตลอดชีวิตยามเมื่อแก่เฒ่าสังขารก็ทรุดหวบตะนันหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลือเงินทองที่แกหามาเก็บเอาไว้ใช้ก็หมดไปเพราะต้องเอาไปรักษาตัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลายโรครุมเร้าหยูกยาดีๆแพงๆแกก็หามารักษาแกเจ็บป่วยทรมานอยู่นานหลายปีระหว่างเจ็บป่วยที่บ้านก็เอาปลาเข้าบ้านไม่ได้แกจะเหม็นคาวจนทนไม่ได้เสร็จแล้วก็จะอาละวาดกลด่าสั่งห้ามลูกเมียต้องไปทำกับข้าวกินข้าวกันหลังบ้านหลังเล็กที่แกเคยอยู่ที่ใช้ที่นั่นเป็นห้องครัวเลยทีเดียวพออยู่มาวันหนึ่งแกตายอย่างน่าสงสารในสภาพผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะว่ากินข้าวไม่ได้ข้าวปลาอาหารผลหมากรากไม้แกเหม็นข้าวปลาไปหมดแม้จะหิวก็กินได้แต่ก็กินได้แต่น้ำแล้วก็ต้องเป็นน้ำต้มที่ยังอุ่นๆอยู่เท่านั้นเองเป็นเรื่องแปลกๆครับนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะฮัลโหลจ้าแม่
3: เหรอ
1: จ้า
3: แม่บอกอันที่น้ำมังคุดบ่เนี่ย
1: จ้าแม่น้ำมังคุดแซมบุรีจ้าม
3: าทุ่งให้ได้บ่สิสั่ง
1: อ๋อได้จ้าแม่แม่รับกี่ขวดดีคะ
3: หึ
1: แม่รับกี่ขวดคะ
3: อ
1: ัน
3: สามขวดพันน่ะบอก
1: จ้าแม่สามขวดพันจ้า
3: แซมขวดน้อยสามน่ะบอก
1: จ้าแม่ได้ขวดน้อยอีกสามขวดจ้า
3: จ้า
1: จ้าหนูลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อคำพันธ์เมืองแสน
1: บ้านอะไรคะแม
3: ่นนท์แสบง
1: จ้าตำบล
3: ตำบลหนองกวาง
1: อำเภออ
3: ำเภอบ้านม่วง
1: อ๋อจ้าบ้านม่วงนะคะแม่อันลูกจะส่งเป็นพัสดุไปนะคะแม่พอดีลูกเพิ่งกลับมาแม่รอประมาณวัน2วันนะคะเดี๋ยวเขาไปส่งให้ที่บ้าน
3: จ้า
1: จ้าแม่จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
3: จ้า
1: ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปในกล่องนะคะแม
3: ่จ้า
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
4: อะไรนะคะ
5: น้ำมังคุดค่ะช่วงสั่งน้ำมังคุดครับ
4: อ๋อสั่งน้ำมังคุดใช่ไหมคะรับเป็นโปรไหมคะ3ขวด 1,000 บาทแถมขวดเล็ก3ค่ะ
5: รับโปร2ชุดครับ
4: 2ชุดนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะอยู่จังหวัดไหนคะ
5: สกลนครครับอำเภอวานอนคร
4: ับค่ะขอชื่อหน่อยค่ะ
5: นายทรงสมัยบุญเฮานะครับ
4: บ้านอะไรคะ
5: บ้านแจ้งครับ
4: บ้านแจ้งตำบลค่ะ
5: ศรีวิชัย
4: ศรีวิชัยอยู่บานอนนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะจะส่งให้พรุ่งนี้พัสดุประมาณสัก 2-3 วันนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะเก็บเงินปลายทางค่ะ
5: โอเคครับ
4: จ่ายกับพนักงานแฟดแค่ 2,000 บาทนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะเดี๋ยวแถมเสื้อไปให้นะคะมีเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวสำหรับใส่ไปไล่แล้วก็มีเสื้อขาวไปวัดนะคะรับเป็นแบบไหนดีคะ
5: เสื้อแขนยาวทำงานดีกว่าครับ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้นะคะ
5: คร
4: ับ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: อันผมโยเพิ่นมวงนะครับ
1: จ้า
6: อันผมอยากสั่งอันนี่ละ
1: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
6: เอา3ขวดละเคยกินอยู่
1: จ้าเคยโทรมาสั่งไหมคะ
6: เคยแม่วางเคยถามทางเอาอยู่บ้านม่วงหรือเมื่อนี้จะโทรเอาอยู่นี่ละ
1: โอ้จ้าเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะกลัวข้อมูลหายค่ะ
6: ผมกะชื่อว่านายบรรเทาเกวนา
1: บ้านอะไรคะ
6: บ้านดงคอยเปื่อย
1: ค่ะตำบล
6: ดงหัวทอง
1: อำเภออ
6: ำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนี่ละ
1: จ้าเดี๋ยวหนูส่งพัสดุไปให้นะคะแล้วก็ใส่ของแถมไปให้ในกล่องเลยนะคะ
6: ครับ
1: ค่ะจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะรอรับสายหน่อยนะเดี๋ยวขอจะโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะพอ
6: ครับฮอดมื้อใดฮอด
1: น่าจะประมาณวัน2วันค่ะช่วงนี้ฝนตกหน่อยเพราะว่าพายุเข้าอาจจะช้านิดนึงค่ะ
6: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวหนูรีบเร่งให้เลยนะคะ
6: ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
6: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: ฮัลโหล
4: ค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: แ
2: แม่สร้างอันน้ำบางขุดเนี่ย
4: จ้าแม่รับเป็นชุดไหมคะ3ขวด 1,000 บาทแถมขวดเล็ก3ค่ะ
2: แม่เคยสั่งแล้วแม่พ่อนน่ะ
4: อ๋อแม่เคยสั่งแล้วใช่ไหมคะรับเหมือนเดิมไหมคะแม่เป็นชุดไหมคะ
2: รับเป็นชุดคือก้าวละ
4: โอเคค่ะเดี๋ยวลูกรีบจะส่งให้นะคะคุณแม่
2: เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมแหละ
4: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะแต่รูปใส่ของแถมไปให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
7: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังเอ้ยบุญฮอไปพ่อพญาอันหนึ่งม้วนมวนเลยอยากว่าสู่ฟังนะครับฟังเด้อพี่น้องครับเพิ่นว่าขั้นบอกจากบ้านแสวงก้นห้นหาแม่นไผเด้สิมาป้อนมือค่อยป้อนขั้นแม่นอนในห้องสามโมงบ่ฮู้ตื่นไผสิยืนทรงไห้ย่ามท้องว่าจองหิวนี่เนาะเพิ่นว่ายาสุนังนับนิ้วท่าเล็บแก่ขี้ดังเด้อซ้ำกำลังยังมียาสุมั่วเมาคางให้คอยถางคอยปีนหากินให้มอมปากลำบากกายสบายท้องสีบอห้องบัดเทือหิวเพิ่นว่าตรงกับคำสอนของศาสนาพุทธเฮาของพระพุทธเจ้ากับคำสอนที่ว่ายังก่ออันอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแมนคว่ำเพิ่นว่าเด้ครับบ่ว่าอีหยังก็ตามแต่ที่เฮาปรารถนานะครับเนาะถ้าอยากได้อีหลีนะครับลงมือเฮ็ดลงมือทำลงมือสร้างเองดีที่สุดนะครับสิไปท่าตะพื้นเป็นไปบ่ได้แท้คือจังอันก็เพิ่นว่าบุญนี่บ่มีไผปันแจกนี่แหละครับมันบ่แหกแบ่งได้คือจังไม่พากลางคือจังเฮากินเขาเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินคันเฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำจังได๋เฮาก็ได้ประโยชน์แก่เฮาแน่นอนเชกเช่นเดียวกันกับการดูแลเจ้าของดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของอีพ่ออีแม่ผมอยากเน้นย้ำเรื่องนี้แน่จักหน่อยเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะว่าหยังครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพเราดีเฮาก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แบบเต็มที่ไปหันมานี่สะดวกสบายมันก็ย่อมสบายใจกลัวนะครับเนาะไปวัดไปว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้จมปวดแข้งปวดขาบ่ได้จมปวดหลังปวดเอวกินข้าวแซ่บนอนหลับนั่นแหละครับคือยอดปรารถนาเพราะว่าสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญผมเลยอยากเน้นย้ำในจักหน่อยเป็นอย่างครับคือว่าจังสันบัดนี่เพราะว่าแฟนๆรายการของบ่าวบุญฮอนี่เว้าความซื่อเนาะนะครับมีแต่ผู้บ่าวผู้สาวซ้ำหน่อยข้างบ่ําเขียวบ่มีฟังรายการ อีพ่ออีแม่บ้านเฮานะครับนอกแข้งขาก็บ่คือเก่าผู้ลงขูละคนก็ได้ก็ดูแลเบิ่งแง่งเด้อคันมีปัญหาสุขภาพปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังปวดเอวเป็นโรคหยังก็ตามแต่อย่าลืมไปหาหมอหาหมอไปโรงพยาบาลปิ่นปัวให้เรียบร้อยนะครับเด้อส่วนผู้ที่บ่คั่นเป็นบาดตาที่นี่นะครับคนที่ยังแข็งแรงยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคุณอายุ60 70อันนี้ผมดีใจนำเด้อครับเด้อให้เฮาเบิ่งแย่งเจ้าของต่อไปนำแน่นะครับรักษาสุขภาพให้ดีเอาไว้สิ่งที่ใดมันบั่นทอนเฮาก็บ่เฮ็ดมันล่ะเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะนะครับแต่ว่าผมก็บ่อยากให้ประมาทปานใดเด้ออีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพราะว่าหยังครับข้างในเฮามันแน่บ่เห็นเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะเรื่องเถื่อเรื่องที่ก็ได้ให้ดูแลบำรุงไว้นะครับกับน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีครับดื่มกินเป็นประจำทุกมื้อครับเพื่อเติมเต็มสิ่งที่มันมีประโยชน์ให้กับเจ้าของน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีอุดมไปด้วยสารแทนนินและแซนโทนครับซอยดูแลให้เฮาอยู่ดีมีแห้งนะฮะคนที่อยู่ดีมีแห้งอยู่แล้วก็สิได้อยู่ดีมีแห้งตื้มกันขึ้นไปอีกสำหรับคนที่รู้สึกว่าบ่คายอยู่ดีมีแห้งปานใดก็ดื่มกินเด้อครับเด้อดื่มกินต่อเนื่องนะครับดื่มกินแบบใดมันจังสิได้ประโยชน์บัดนี้นะครับ สำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้เด้อบ่ว่าสิเป็นผู้ที่กำลังประสบปัญหาหรือผู้ที่บ่ประสบปัญหาสิ่งที่ผมอยากแนะนำเวลาดื่มน้ำมังคุดแซนมูลีย่ามื้อเช้าตื่นขึ้นมากินเลยตอนท้องว่างๆแล้วก็ดื่มน้ำตามหลายๆครับน้ำธรรมดาบ่ต้องต้มนี่แหละครับเนาะดื่มลงไปนะครับเนาะเพราะว่าร่างกายเฮากําลังขาดน้ําหลังจากที่เฮาตื่นน้ําเปาๆดื่มลงไปหลายๆตอนก่อนนอนให้ดื่มน้ําอุ่นๆตามลงไปเด้อครับเด้อเพราะว่าน้ําอุ่นครับมันสิไปซอยเขาเอิ้นว่าระบายสารแห่งความเครียดออกจากผนังเส้นเลือดผนังเซลล์ทําให้เรานอนหลับลึกหลับง่ายหลับสบายขึ้นซั่นเด้คนที่นอนบ่หลับดื่มน้ําอุ่นๆก่อนนอนลองเบิ่งครับสิหลับดีขึ้นนะฮะดื่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของดื่มไปน้ําซ้อมเบิ่งเจ้าของไปน้ํามันไปซ้ํานั่นซ้ํานี่ไปนะครับมันไปคาสอกคาคืบคาว่าไปมันมีความกระมองกระแมงขึ้นเนี่ยไปคันเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นหูบกระมองกระแมงขึ้นสิ่งสําคัญอย่าลืมบอกต่อๆกันไปส่วนตัวละพ่อใหญ่แม่ใหญ่แนะนํากันส่วนตัวนะครับแนวใดมันดีนะครับเนาะเป็นการบอกบุญบอกกุศลบอกเพิ่นไปโลดนะครับพูดลงขู่ลงคนว่าอันแม่ดื่มแล้วแม่กินแล้วแม่เปลี่ยนแปลงแล้วแม่คักแน่แล้วบอกหมู่อยู่เต้าหมู่บ่เสือแม่บุญฮอบ่เป็นหยังอีแม่หน้าที่เฮาคือบอกครับเฮาบอกสิ่งดีบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจบอกด้วยความหวังดีปรารถนาดีส่วนเพิ่นสิรับหรือบ่นั่นมันก็สุดแท้แต่เพิ่นเนาะครับเนาะคันเฮาสะสมบุญมาหลายเพิ่นอาจสิรับสิ่งดีจากเฮาไปคือจังบุญฮอกำลังนั่งบอกอีพ่ออีแม่ตอนนี้แหละครับผ มก็บอกด้วยความตั้งใจครับบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากให้ได้สิ่งดีไปกินไปดื่มอยากให้ได้มีความสดใสอ่องตองกระแมนจึงคืนส่วนพี่น้องอีพ่ออีแม่สิเสื้อหรือบอสิสั่งซื้อหรือบอนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านครับสุขภาพร่างกายท่านชีวิตท่านนะครับเด้อเงินท่านท่านตัดสินใจเอาครับสิ่งที่ผมการันตีได้คือผมบอกด้วยความจริงใจและก็ตั้งใจกับน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีครับโทรสอบถามกันก่อนจังตัดสินใจโทรหาหนองสาวลาภาคขวัญครับทั้งเบอร์0928127589ฟังอีกเทื่อนึงเด้อ0928127589
1: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
2: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
1: แมนอีลีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360 บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซนบุรี1ขวดราคาเพียง360 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่น
4: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่า สถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่วันที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อที่แล้วคือจุดเสนานิคม1แล้วรามอินทรา5บนถนนที่84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือความว่าเท้านะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือปรากฏตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตติดพร้อมแสนลาย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน

0: อนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
1: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
4: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
3: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
5: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลข

0: ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23 กันยายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสาชนิสังนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะฮะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอทวัฒน์สำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนโต้ทรีนะครับแล้วก็วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นมูเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องคุณเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวาคุณวิทัยสายถมยาคุณนากรกมลสิริและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวได้เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬายิงเป้าบินมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญ นะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ฉิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบร์จากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิมประเสริฐสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีตบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มเนี่ยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคำเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น50 53กิโลนะนะครับอ้อยสุจราคำเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลินแอนเจิร์กเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนตนะครับคลินแอนเจิร์กยกที่119ครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214เกินแล้วครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนตเนี่ย99คลินแอนเจิร์กเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลินแอนเจิร์กนะฮะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนตเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลินแอนเจิร์กเขาผ่านครั้งสุดท้ายเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ของซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218อ่ะนะฮะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงแชมป์กันต่อนะนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาสินีแก้วสิงขอนะวัย19ปีก็สู้อย่างเต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนตเนี่ยได้79กิโลคือเจอ99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกทั้ง3รายการเลยสแนต94นะทำลายสถิติ93นะบวกอีก1กิโลนะสแนตแล้วนะคือเจอก็ทำลายสถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะฮะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งจริงนะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราใน4เกมนะครับก็คือวิจานายาลูลุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสวดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัตรรัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนะลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุพัชชนินคำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมน้ำหนักก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีให้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A นะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมนะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่ในเข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครจะเป็นทีมของสายและใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกกับ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาชาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยโอกาสชากไปถึงวิงแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะฮะผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้
2: เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา13นาฬิกาตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะเห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงองค์ตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสิริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูกเชนโก้นี่นะครับได้แชมป์ไทม์ทายมาแล้วนะเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนอ่ะมีอเล็กซี่ลึกเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนนึงนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลึกเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทโมเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวอ่ะคือให้อเล็กซี่ลุคเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวก็คอยประคองคอยกันไว้นะฮะยูอิโทโมดิโทเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟไม่ไล่นะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมตจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะฮะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะพลเอกเดชอาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาดนะจูด้าทอมสันนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือทางด้านของจันเพ็ญนนทศิลป์นะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดินลังกาวีนะครับก็มาตูมพีรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลละทรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ถึงได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะถึงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขานะเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์2คนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับครอสคันทรีเนี่ย พวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเภทหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสนิทสิริมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นนะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะคือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปเนี่ยพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะฮะโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกนะการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอ่ะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอ่ะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Open อะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยเพราะผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมันตลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวิรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสียเป่าฮะโอ้โหจีนมันหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวิรพลจงจอหอนะฮะก็80กิโลวิรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15 8 17 16นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15 2และ15 6ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15 7และ15 7นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีฬานะนะ FC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นเนี่ยผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก 18:00 นนะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะวันกรีธาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งผลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี4คูณ100เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะก็เห็นเล็บๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8 ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญนะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญนะครับของไทย5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญนะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญนะฮะก็ชื่นมื่นกันละนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเรานี่อยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจนะแล้วก็เป็นกีฬาที่คาดหวังไว้เหรียญก่อนหน้านี้นะแล้วก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะมีกีฬาอีกหลายประเภทยังไม่แข่งขันขอให้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจนักกีฬาและสตาฟโค้ชด้วยนะส่วนทางด้านของท่านรัฐมนตรีกีฬาบอกว่าท่านนายกนะท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็กำชับให้ดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันอย่างดีที่สุดนะท่านนายกก็รอติดตามทัพนักกีฬาไทยและให้กำลังใจนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันนะครับนะเราตั้งเป้าหมายไว้15เหรียญทองได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้ไป5แล้วนะครับส่วนวันนี้ที่กลับมาก็มีใครบ้างวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับมาแล้วนะเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเกมนะครับนะอ๋อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันไทยขออภัยได้เหรียญทองแดงนะวันนี้เราไปแพ้แบดมินตันแพ้อินโดนีเซียนะครับแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกรุตวิทิสารนะชนะเจนทานคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญทองคอทุกครั้งเลยนะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันธ์เกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาร์เชนอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะเป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขาก็มีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจธานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลาวัตอักธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจธานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจธานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับพานักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะครับเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre-Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเปิ้ลครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำพึ่งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพททันระดาปิดดอนแล้วก็โปรปรินนะปวิศรายกทวนนะปวิศรายกทวนนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะ ก็จะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะนะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยดอมเมสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายๆท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Lot Achilles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย LPGA เนี่ยเขาสร้างบุตรหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน LPGA นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุตรหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP ครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะ Honda Racing ประกาศเลยนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมเตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิดแชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันนะฮะกับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราวก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแล้วครับสนามก็คุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่สมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้นนะฮะน้ำหนักรถการควบคุมรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิตติศักดิ์เสียพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะครับก็จากโครงการ Honda Race to the Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันให้กับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto 3 อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto 3รายการ British Grand Prix ที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนทางด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกรังปรีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกรังปรีที่สเปนนะครับโอ้โหยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือว่าวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรรณนัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปลี่ยนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปลี่ยนประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
5: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่คิดฮอดคิดถึงบาวีศรีวงศ์มื้อนี้กราบมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งให้กับคุณผู้ฟังมอบความสุขในด้านงานเพลงแล้วมื้อละ1ชั่วโมงเต็มๆก็ยังนำสิ่งที่ดีๆกราบมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยด้วยความหักความปรารถนาดีทุกเสียงทุกสายทุกขนาดทุกชมรมบ่ว่าสิเป็นแฟนเพลงแฟนรายการอยู่เขตตำบลบ้านผือFM 94.50 MHz บ่ว่าสิเป็นแฟนเพลงแฟนรายการเขตอำเภอแก่งคร FM 92.00 MHz สถานีวิทยุ FM 92.00 MHz ครับผมบ่ว่าสิเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพ FM 99.75 MHz หรือสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีออกอากาศโดยพร้อมเพียงกันซีพื้นที่ครับผมกระจายความรู้กระจายความปรารถนาดีไปสู่แฟนเพลงรายการเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ของวันพารวยด้วยงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนกระเข้ากันไปคุณผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เกษตรกรชาวไร่ชาวนามีรอยยิ้มเนื่องจากฝ่าฝนตกต้องตามฤดูกาลบ่ได้ทิ้งช่วงแต่ยังใดบ่ได้ประสบภัยแรงแต่ยังใดหลังจากที่ประสบภัยแรงมาหลายมือหลายเว้นตอนนี้สายฝนก็ชุ่มทําโปรยปรายสร้างความเขียวขจีให้กับเขาในหน้าเพราะฉะนั้นสังเกตเบิ่งเขาก็เขียวหญ้าก็เขียวคุณผู้ฟังแทนที่สิยิ้มได้หัวได้กลับกุมอกกุมใจเฮ็ดจังได๋น้อจึงคอยสิกําจัดหญ้าในหน้าเขาได้แบบชนิดได้เป็นที่พออกพอใจผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อคุณผู้ฟังบ่ต้องไปวิตกบ่ต้องไปกังวลแต่อย่างใดว่าสิมีสารผิดสารเคมีของเฮาสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจหญ้าทุกชนิดติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาต้นเขาก็บ่เหี่ยวบ่เฒ่าแต่อย่างใดกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอยู่มาอาศัยคือเก่าตรงนี้การันตีได้ถึงคุณภาพถึงความปลอดภัยเพราะว่าของเฮาเป็นสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าทุกชนิดในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข้เขียดหญ้าหั่งกาโดยเฉพาะหญ้าไข้เขียดสิต้นใหญ่ต้นยาวปานใดก็บ่มีเหลือเพราะว่าบาวีพิสูจน์คุณภาพด้วยตัวเองแล้วหญ้าไข้เขียดถือว่าตายดีที่สุดครับผมแล้วก็หญ้าทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นใบกว้างซ้ำฝ่ามือบ่ว่าสิเป็นหญ้าชนิดคลายต้นเขาก็บ่มีเหลือรอให้คุณผู้ฟังได้รำคาญใจอีกต่อไปเมื่อฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาแดงสารสกัดจากธรรมชาติสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวคือฝาแดงเท่านั้นวิธีการใส่ใส่สีฝาตวงต่อน้ำ16ลิตรเด้อคุณผู้ฟังที่เคารพครับสีฝาตวงทีมงานเฮามีฝาตวงแถมไปให้ต่อน้ำ16ลิตรแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเป็นโตจับใบ2ฝาฉีดมือเด็ดๆมือฝ้าขาวดาวแจ้งใส่มือคน

การชะล้างซึ่งบ่ได้ผลดีปานใดแต่ว่าถ้าหากฉีด2ชั่วโมงหลังฉีดแล้วฝนตกบ่เป็นหยังเพราะเกิดการจับใบแล้วครับผมนี่คือวิธีการใส่วั่นผ้ารวยฟ้าแดงสูตรฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดยาตายเขางามกุ้งหอยปูปลากบเขียดกระกับมาอยู่มาอาศัยคือเก่าคุณผู้ฟังกับปลอดภัยอย่างลงทงลงทาบ่ว่าสิเป็นย่ำเสาย่ำแรงก็บ่ต้องไปคิดหนักบ่ต้องไปวิตกไปกังวลแต่ยังได้ว่าสิได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสารผิดสารเคมีเพราะว่าทางเหลือกที่เฮาใส่นั่นคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้นครับผมลงทงลงทาเก็บผักเก็บหอยเก็บปูก็บ่มีปัญหาแต่ยังใดเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังรอคอยมายาวนานหลายปีบ่ต้องจำอกจำใจบ่ต้องกลมหน้ากลมตาไปใส่สารผิดสารเคมีอีกต่อไปผลิตภัณฑ์วั่นผ้ารวยฟ้าแดงสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเท่านั้นที่เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยให้กับคุณผู้ฟังพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเอาอาเอามือคนผสมน้ำฉีดเองสบายโอ๊กสบายใจบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดออกกินหอมๆคือผงซักฟอกครับผมนี่คือความมั่นใจความปลอดภัยที่รายการลูกทุ่งวันพารวยมอบให้กับคุณผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันสูตรเผาใหม่ฉีดยาในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนพริกสวนมะเขือสวนหน้าบ้านหลังบ้านฉีดพ่นในวันผ้ารวยฝาเขียวยาร้ายทุกชนิดติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแต่ยังใดวิธีการใส่ก็ใส่สีฝาตวงต้อน้ำ20ลิตรคือกันใส่น้ำมันพืชเป็นโตจับใบ2ฝาเอามือคนแห้งๆให้น้ำมันพืชแตกโตออกไปครับผมบ่เพราะฉะนั้นน้ำมันพืชเขาสิไปอุดท่อฉีดของเฮาจึงแนะนำให้ใส่มือคนบ่ต้องไปยานบ่ต้องไปกังวลของเฮาปลอดภัยไร้สารผิดแน่นอนสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วยากระสิทธิ์เชื้อตายแบบท่านอกท่านใจ2ชั่วโมงเห็นผลสำหรับสูตรเผาใหม่เหมาะกับการฉีดในไร่อ้อยในไร่มันสำปะหลังในสวนหน้าบ้านหลังบ้านสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆครับผมได้ผลชัดเจนสุดเผาใหม่ของเฮานอกจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ใส่พี่ๆบูสเตอร์เด้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำไปผสมน้ำฉีดบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังแต่กกแต่กอห่วงหยักห่วงใหญ่บ่ว่าสิเป็นมันในไห่อ้อยในไห่กะล่ำหยักลำใหญ่หัวหยักหัวใหญ่พืชผักพืชพันธุ์ถูกชนิดฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์เท่านั้นครับผมสูตรประหยัด1ซองฉีดได้ประมาณ10กว่าไหลของเฮาเป็นชนิดผงผสมน้ำเด้ออัตราส่วนการใส่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตร1ซ้อนที่บาวี่ว่าครับผมบ่ได้แม่นซ้อนแกงบ่ได้แม่นซ้อนโต๊ะแต่ยังใดน้อยก็ซ้อนกาแฟอีกครับผม1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนี่คือสูตรเข้มข้นของพี่ๆบูสเตอร์ฉีดอันใดก็งามอันนั้นฉีดหน้าแล้วให้ฉีดให้แล้วหน้าเพราะว่า1ซองฉีดได้ประมาณ10กว่าไร่ครับผมเป็นสูตรประหยัดราคาบ่ได้แพงทอปุ๋ยเคมี1กระสอบเท่านั้นสนุกสนใจก็ติดต่อสอบถามมาด้านหลังไม่คือกันพี่ๆบูสเตอร์เป็นผลงานการวิจัยของประเทศไทยประเทศอิสราเอลประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาครับผมรวมกันวิจัยคิดสูตรเข้มข้นขึ้นมาให้กับคุณผู้ฟังได้ลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีบ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดอีกต่อไปใส่พี่ๆบูสเตอร์ของเฮาปุ๋ยทางใบคุณภาพดีครับผมฉีดลงไปผลลงไปอันใดก็ใหญ่อันใดก็งามถ้าหากฉีดผลโดยพี่ๆบูสเตอร์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวใหญ่โตไวขายได้ราคานำไข่ตัวซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อบ่ว่าสิเป็นง้อควายเป็ดไก่บ่ว่าสิเป็นสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทุกประเภทก็สิกินอาหารได้ดีสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับสัตว์เลี้ยงสนุกใหญ่สนุกงามท่านสื่อท่านขายท่านอกท่านใจหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปัญหาของสัตว์มีกลิ่นเหม็นอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันด้วยเกษตรกรผู้ใส่เองนั่นก็คือจุลินทรีย์สูตรดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นบ่ให้คอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นบ่ว่าสิเป็นคอกหมูคอกงัวคอกควายคอกเป็ดคอกไก่จุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียเป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศและคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนในด้านการซื้อปุ๋ยหาปุ๋ยกระไรอีกทางหนึ่งคือการประหยัดเงินประหยัดทองคือกันความพิเศษของจุลซีวันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เขาสิไปเฮ็ดให้ไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเกิดไข่เน่าไข่เสียฝักบ่ออกเบาะบ่ออกบ่ได้ไปขยายพันธุ์อีกต่อไปแล้วก็สิมีการขับไล่แมลงต่างๆให้นี้ไปอยู่บนอื่นบ่ได้มากัดบ่ได้มากวนสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปที่สำคัญสัตว์เลี้ยงกระปอดไผ่ผู้ใส่กระปอดไผ่สำหรับจุลซีสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณผู้ฟังสนอกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อพี่

จซัมเหมาหมายเลขโทรศัพท์0932851884 0932851884เขตอำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ้านขวาวบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอแก่งสนามนั่งอำเภอบัวไร่บัวใหญ่ครับผมบ่ว่าสิเป็นทางอำเภอแก่งสนามนั่งอีกพื้นที่หนึ่งกติดต่อสอบถามมาทางบาวีอำเภอขามสแกแสงเพราะว่าตอนนี้เขามีตัวแทนจำหน่ายมาแล้วครับผมติดต่อสอบถามมาทางบาวี061590 7522 061590 7522บ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอหนองบัวระเวอำเภอสับใหญ่ครับผมก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวีอำเภอเทพสถิตครับผมหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน061590 7522ฟังจากอำเภอค่อนสวรรค์ครับผมเขตติดต่ออำเภอค่อนสวรรค์บ่ว่าสิเป็นอำเภอบานแทนอำเภอหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์อำเภอแกงคลอจังหวัดชัยภูมิฟังจาก FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์ครับผมติดต่อบาวี061590 7522หรือว่าคุณผู้ฟังสิเดินทางไปซื้อได้ที่สถานีวิทยุหนุ่มสุพรรณสาวแจวก็มีจำหน่ายคือกันสำหรับผลิตภัณฑ์ว่านผ้ารวยครับผมสาวแจวหนุ่มสุพรรณตอนนี้เราก็มีจำหน่ายเหลือเด้อไก่มองใดสะดวกมองใดก็ติดต่อมองหันเขียนอำเภอผู้เขียวชุมแพผู้กระดึงวังสะพุ่งบ่ว่าสิเป็นผู้ผามานบ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองเรือบ่ว่าสิเป็นอำเภอผู้เวียงเวียงเก่ากติดต่อบาวี061590 7522 061590 7522ทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลยอยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานติดต่อพี่หมอเหย้าเตียงหนวดเด้ออยู่เขตอำเภอบ้านดุงพี่หมอเหย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้าน080-755-2210 080-755-2210ตอนนี้วันพระรวยของเฮารับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร้านค้าร้านขายร้านพิเคมีพันทางการเกษตรกับติดต่อบาวีมาได้ครับผมถ้าหากสนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายตรงใดเป็นตัวแทนจำหน่ายบาวีกสิประชาสัมพันธ์ให้ไปซื้อตรงนั้นครับผมสบายโอ้สบายใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาตอนนี้วางขายตามร้านเคมีพันได้ทั่วประเทศแบบสง่าพาเผยแบบสบายอกสบายใจครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์วันพระรวยของเฮาเขาส่งงานเพลงมุนวันที่ช่องแรกของรายการออนซ่อนอีสานสอนสินชัยครับผมดอกอ่อทุ่งทองรักไม่ลืมสายันสัญญาสองงานเพลงมุนวันครับ

0: ครับบังหันบาวีปิดสายหลังไม่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังหลายๆครับผมแฟนเพลงรายการกาบริทักทายกันมาหลายมือหลายเว้นทีเดียวมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินรายการในช่วงกลางฤดูกาลช่วงที่ฝ่าลงฝนลงช่วงที่ต้นข้าวกําลังสิใหญ่สิงามอยู่ช่วงนี้ครับผมถือว่าเป็นจังหวะได้พ่อหมอพ่อเจาะทีเดียวกับการนําเสนอพันธุ์พรวยฟ้าแดงให้กับคุณผู้ฟังไปจัดการหญ้าในนาเขาเด้อเป็นสารเสริมประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชบ่ว่าสิเป็นใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแหวนผักบุ่งที่กําลังถ่วมเขาอยู่ตอนนี้หลังจากประสบภัยแรงมาหลายมื้อหลายเว้นคือกันตอนแรกก็ใจบ่ดีคือกันบาวีขี่รถไปมองได้เห็นแต่พื้นที่หน้าแดงจึงครึ่งต้นข้าวแดงจึงครึ่งตอนนี้ข้าวฟ้าฝนเข้ามาแล้วถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับคุณผู้ฟังได้สบายอกสบายใจหลังจากที่วิตกกังวลว่าสิได้ข้าวปลูกขึ้นบ่เนาะปีนี้ครับผมเนี่ยคือธรรมชาติเพิ่นก็บ่ได้เล่นตลกกับเฮาเสมอไปถึงเวลาเพิ่นก็สิมีน้ำมีน้องมาตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นให้กับคุณผู้ฟังได้มั่นอกมั่นใจเตรียมไว้เตรียมการไว้ดีๆถ้าหากฝนตกลงมาเสียดจังได๋เนาะหญ้าก็สิขึ้นมาท่วมเขาเพราะฉะนั้นคิดฮอดคิดถึงวันพระรวยฟ้าแดงเด้อสารสกัดจากธรรมชาติสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแหวนหรือว่าผักบุ่งที่กำลังท่วมเขาอยู่ตอนนี้บ่ต้องไปวิตกบ่ต้องไปกังวลคุณผู้ฟังใส่วันพระรวยฟ้าแดง4ฝาตวงต่อน้ำ16ลิตรใส่น้ำมันพืชเทลงไป2ฝาตวงเพราะว่าเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้แล้วก็ใส่มือคนผสมน้ำน้ำที่ใส่ผสมเป็นน้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อเด้อห้ามใส่น้ำประปาเด็ดขาดถังฉีดต้องเป็นถังที่สะอาดปลอดสารผิดถ้าหากเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่วันพารวยให้คุณผู้ฟังเอาเกลือใส่ลงไปสักถ้วยหนึ่งน้ำใส่ลงไปให้เต็มถังแช่ไว้สักประมาณ2คืนขัดออกลางออกทูออกดีๆจึงค่อยมาใส่วันพารวยของเฮาจึงค่อยสิได้ผลดีเวลาฉีดที่เหมาะสมฉีดหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แล้งเสาหลายก็บ่ดีคำหลายก็บ่เหมาะปานใดเพราะว่าเฮาต้องใส่แสงแดดในการเผาใหม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฉีดแดดประมาณ 3:00 น.ฉีดปุ๊บฝนตกปั๊บก็บ่ได้ผลดีปานใดเด้อเพราะว่าสิเกิดการชะล้างเพราะว่าให้คุณผู้ฟังเบิ่งฝ่าเบิ่งเงียนเบิ่งจักหน่อยถ้าหากเป็นเมฆฝนฟ้าคึมเฮาก็จะฟ้าไปฉีดมื้อใดฟ้าเปิดฟ้าขาวดาวแจ้งเฮาจังค่อยฉีดแต่ว่าฉีดแล้ว2ชั่วโมงฝนตกบ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วครับผมเพราะฉะนั้นฉีด 3:00 น.ฝนตกเที่ยงบ่เป็นหยังนี่ก็คือได้ผลคือกันเพราะว่าเกิดการจับใบใส่วันพารวยฟ้าแดงถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการความปลอดภัยต้องการพื้นที่การเกษตรแบบปลอดสารผิดเพราะว่าของเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแบบ 100% สามารถใส่มือคนผสมน้ำจิงสิปิดจมูกก็ได้สิใส่รองเท้าบูทหรือบ่ใส่ก็ได้ครับผมบาวีฉีดบาวีก็บ่ได้ปิดจมูกอันใดใส่เฉพาะแว่นตาเพราะว่าละอองเขาถือกล่มสิปิวเข้าตาเฮ็ดให้ระคายเครื่องนิดหนึ่งเท่านั้นเองบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนเด้อครับผมออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกหลังจากฉีดแล้วประมาณ3มือถึง7มือให้สังเกตเบิ่งว่าหญ้าสิเริ่มเหลืองตั้งแต่ปลายแต่ความพิเศษของวันพารวยฟ้าแดงคือฉีดแล้วต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาแต่ยังใดยังเขียวขจีอยู่คือเก่าแตกต่างจากการใส่สารเคมีถ้าหากเขาใส่สารเคมีมาฉีดมาพ่นเขากระเหลืองหญ้ากระแดงกว่าเขาสิฟื้นก็ใส่เวลาเป็นเกือบเดือนคือกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับวันพระรวยฟ้าแดงของเฮาคือต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉานั่นเองกุ้งหอยปูปลากบเขียดก็กลับมาอยู่มาอาศัยให้ความปลอดภัยให้กับพื้นที่การเกษตรของเฮาคือเก่าครับผมเพราะฉะนั้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาสะพายเป้16ลิตรฉีดเองแบบสบายอกสบายใจปลอดภัยไร้สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหญ้าตายเขางามหญ้าทุกชนิดบ่มีเหลือรอให้เห็นอีกต่อไปเมื่อพิสูจน์คุณภาพวันพระรวยฟ้าแดงสูตรฉีดหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติคือกันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชสูตรเผาใหม่ฉีดหญ้าในไร่ในสวนไฮอ้อยไฮมันสวนยางสวนปาล์มสวนผลหมากหลากใหม่ต่างๆสวนหน้าบ้านหลังบ้าน4ฝาตวงต่อน้ํา16ลิตรใส่น้ํามันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาคือกันพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาฉีดได้แต่ว่าสูตรเผาใหม่ของเฮานี่ฉีดแล้วเห็นผลภายใน2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีทันทีบ่ว่าสิเป็นงัวควายเป็ดไก่ยางสากยางพานก็บ่มีปัญหาแต่ยังใดฉีดแล้วงัวควายมากินหญ้าก็บ่มีปัญหาแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคืนความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยวันพารวยฟ้าแดงแล้วก็วันพารวยฟ้าเขียวเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ต่อไปนี้บ่ต้องเอาร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปร้านค้าร้านขายสนุกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเด้อเพราะว่าของเฮาตอนนี้สามารถวางขายได้ทั่วประเทศวางจำหน่ายได้ทั่วประเทศแบบสง่าผ่าเผยทีเดียวกับผมถือว่าเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่วางขายได้ทั่วประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารผิดในการกำจัดหญ้าในพื้นที่การเกษตรถือว่าเป็นความโชคดีที่เกษตรกรได้มีทางเลือกที่สดใสที่ปลอดภัยในการเกษตร อีกต่อไปครับผมนั่นคือวันพระรวยของเฮาหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้เข่าในหน้าแตกกกแตกกอห่วงอยากห่วงใหญ่บ่มีห่วงหลีบห่วงเสียอยากให้มั่นในไหหัวอยากหัวใหญ่อ่อยในไหล่ำอยากล่ำใหญ่น้ำพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นน้ำไปผสมน้ำฉีดเด้ออัตราใส่1ซ่อนต่อน้ํา20ลิตรของเฮาเป็นชนิดผง
1: ครับผม
0: ฉีดได้ทุกชนิดทุกประเภทบ่ว่าสิเป็นฉีดเข่าในหน้าฉีดมันให้ในไห้อ้อยในไห้พืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดทุกประเภทเจริญงอกงามท่านอกท่านใจเคี้ยวขจีแบบธรรมชาติบ่ต้องใส่เงินใส่ทองไปเปลืองในการซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดอีกต่อไปเมื่อเฮามีพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยทางใบหน้าแล้งก็ฉีดได้หน้าฝนก็ฉีดได้หน้าหนาวก็ฉีดได้ใส่ได้ทุกฤดูกาลทีเดียวครับผมถึงสิประสบปัญหาภัยแล้งเฮาก็ฉีดทางใบได้นี่คือความสะดวกในการใส่ปุ๋ยชีวภาพทางใบพี่ๆบูสเตอร์เป็นผลงานการวิจัยของประเทศไทยรวมกับประเทศแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็อิสราเอลครับผมวิจัยค้นคว้ากันมาจึงได้ปุ๋ยชีวภาพทางใบสูตรเข้มข้นเกรด A ให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือก1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไหลราคาบ่ได้เครื่องหนึ่งของปุ๋ยเคมี1กระสอบถือกว่ากันหลายๆลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าคุณภาพครับซองครับผมพี่ๆบูสเตอร์ของเฮานําไปฉีดนําไปพ่นให้เขางามให้มั่นหัวหยักหัวใหญ่อ่อยลําหยักลําใหญ่หรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงโตใหญ่โตไวขายได้ราคาบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนให้คุณผู้ฟังใส่ไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อนำไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเขาก็สิสนุกวนสนุกพี่กินอาหารได้ดีแถมบ่มีโรคไข้มาเบียดมาเบียนขนเหลี่ยมหยาบครับผมเพราะว่าสิเป็นสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทุกประเภทหรือว่าปัญหาคอสัตว์มีกินเหม็นบ่ว่าสิเป็นผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับผมคุณพ่อทางอำเภอบานแท่นบอกว่าอุ้ยนำไปขีดคอกหมูบ่มีกินเลยบาวีที่แรกกับบ่เสียว่าสิเห็นผลคือบาวีเว้าหรือบ่เมื่อเพิ่นนำไปฉีดแล้วครับผมปรากฏว่าคอกหมูบ่มีกินเหม็นแต่ยังใดมองที่มูลหมูไหลลงไปตะกอนทรงกินเหม็นไปรบกวนเพิ่นบ้านตอนนี้ย่างสากก็บ่มีกินเพิ่นประทับอกประทับใจหลายจังได้สั่งไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินไปพิสูจน์คุณภาพอีกครับผมตรงนี้ก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับผมที่ได้พิสูจน์คุณภาพในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อย่ามัวลังเลใจครับผมสิ่งที่บาวีให้แนะนำไปล้วนแล้วแต่ใส่แล้วเห็นผลใส่แล้วการันตีได้ถึงคุณภาพแน่นอนหรือว่าคุณผู้ฟังมีปัญหาในด่านแมลงต่างๆที่ไปอาศัยอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงแมลงเหล่านี้เมื่อฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์แมลงเหล่านี้ก็สินี้ไปอยู่บนอื่นแล้วให้เขากระสิเนาสิเสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยผู้ใส่ก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุบ้านเพื่อ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อ PDK ซ้ำเหมาหมายเลขโทรศัพท์093-285-1884 093-285-1884 เขตอำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ้านขอบ่ว่าสิเป็นพื้นที่ใกล้เคียงครับผมอำเภอคงอำเภอบ้านเหลื่อมแก่งสนามนางบ่ว่าสิเป็นบัวใหญ่บัวลายบ่ว่าสิเป็นอำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นน้องบะแดงเกษตรสมบูรณ์ติดต่อบาวีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522ฟังจากสถานีวิทยุแก่งครอครับผม FM 92.00 MHz คุณผู้ฟังสื่อใดที่นุ่มสุพรรณสาวแจ๋วครับผม FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านสัมมุนนาคก็มีจำหน่ายคือกันหรือว่าเขตอำเภอผู้เขียวอำเภอชุมแพฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพ FM 94.5 FM ขอให้หลายๆครับผม FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอผู้ผาม่านอำเภอหนองเรืออำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นผู้เวียงเวียงเก่าวังสะพุ่งจังหวัดเลยก็ติดต่อบาวี061-590-7522 061-590-7522ฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ่นเขตติดต่อกันติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดอำเภอบันดุงพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้าน080-755-2210 080-755-2210ครับผมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี061-590-7522เข้าสู่งานเพลงมวลๆในช่วงต่อไป ขอคนรู้ใจกับผมพี่ใหม่พี่รมพรทิ้งนามาสร้างฝันมวนแค้นแก่นคูณสองงานเพลงมวนครับ

จบผ่านไปสองงานเพียงมวลนำกันเหลือเบื้องเวลาก็เหลือประมาณอีก4นาทีครับผมบาวีก็จะได้ขออนุญาตถือโอกาสอำลาพระจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนสำหรับรายการทุกวันพระรวยของมณีครับผมขอบพระคุณทุกแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายทุกขณะทุกชมรมที่เป็นกำลังใจติดตามรับฟังรายการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์วันพระรวยร้านค้าร้านขายสนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายครับผมเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่ได้จับจองเป็นเจ้าของพื้นที่น้ำกันติดต่อมาทางบาวีเด้อ0615907522 0615907522มอบงานเพลงอีกหนึ่งงานเพลงก่อนเสียอำนาจพาจากกันครับผมสุดทางที่ด่านซ้ายสายันสัญญาจบงานเพลงหนีมืออื่นพอกันไหมสำหรับมือนีบาวีสีวงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
8: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นเศร้า ก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมท้นติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้รับฟังกันเช่นเคยท่านผู้ฟังคะร่างกายของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสมองเราต้องดูแลมันให้ดีอายุมากขึ้นบางทีจะจำอะไรไม่ได้ได้หน้าแล้วก็ลืมหลังเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะเราต้องดูแลสมองก็คือต้องดื่มน้ำเยอะๆสมองของเราเนี่ยมีน้ำอยู่ 85% ดังนั้นน้ำเนี่ยก็จะสำคัญกับร่างกายแล้วก็สมองของเรามากๆดื่มน้ำทานน้ำเยอะๆค่ะและก็ต้องหัวเราะบ่อยๆยิ้มเรื่อยๆหัวเราะเรื่อยๆและอย่าลืมรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกไปหาเพื่อนลองกินอะไรใหม่ๆลองทำอะไรใหม่ๆให้สมองของเราเนี่ยเกิดการผ่อนคลายพอสมองได้ผ่อนคลายแล้วนะคะก็จะไม่เครียดหากเรามีความสุขสมองก็จะหลั่งสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแห่งความสุขพอสมองของเราเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขมาแล้วก็จะทำให้สมองของเราโล่งสบายไม่ตื้อค่ะท่านผู้ฟังคะอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเครียดหรือไม่สบายใจให้ทุกท่านนะคะวางไว้ด้านหลังก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสมันค่ะให้เราจำแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเพราะว่าเรื่องดีๆเนี่ยจะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ก็อย่างว่ามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำก็คือน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกนะคะสกัดพิเศษเข้มข้น 100% ท่านฟังอยากได้การผ่อนคลายหรือตัวช่วยเกี่ยวกับสมองตัวนี้ก็ช่วยได้เพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะคะควรดื่มน้ำมังคุดเนี่ยวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยที่สำคัญเลยนะคะเปิดขวดแล้วควรแช่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดของเราไม่มีสารกันบูดค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยา เราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: เรื่องของกรรมที่ทำกับสัตว์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับวันนั้นพอในชาติกลับจากโรงเรียนมาถึงกุฏิหลวงพี่ก็เรียกเข้าไปพบแล้วก็แนะนำว่านี่ชาติมารู้จักกับคุ้มซะสิเขามาเรียนต่อพาณิชย์เขาหาที่พักไม่ได้จำเป็นจะต้องมาอยู่กับเราชั่วคราวห้องของแกก็ยังว่างอยู่นี่พอจะนอนสองคนได้อย่างสบายคนกำลังเดือดร้อนก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะขัดข้องอะไรหรือเปล่าไม่ขัดข้องแล้วครับหลวงพี่ผมดีใจซะอีกที่จะได้เพื่อนมาอยู่ด้วยดีละพากันไปจัดห้องหับเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็มาเอามุ้งใหญ่ในตู้นั้นไปกางเข้าเสื้อผ้าข้าวของแยกเอาไว้คนละสัดละส่วนอย่าได้เอาไปพาดปะปนกันเพราะมันจะสอนนิสัยว่าเป็นคนไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมเข้าใจครับไปได้ไปช่วยกันจัดการเสียแล้วก็อย่าลืมมาอยู่ด้วยกันต้องรักกันนะอย่าทรยศพรรคพวกเพราะว่าเรากินข้าวบาทเดียวกันในชาติจะในคุ้มก็เลยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมานานพอ

0: ไม่ปริปากต่อว่าต่อขานระรานใครความสงบก็เลยมีอยู่ได้ตลอดมาตอนหลังในคุ้มนี่แยกลงมานอนที่หน้าห้องครัวโดยอ้างเหตุผลว่านอนสองคนมันเบียดกันอึดอัดนอนไม่สบายสู้นอนคนเดียวไม่ได้อีกประการหนึ่งการนอนที่ห้องครัวนี่สะดวกต่อการลุกหุงข้าวตอนเช้าเพราะถ้าจะไปมัวคอยหลวงพี่กลับจากบิณฑบาตเนี่ยจะไปโรงเรียนไม่ทันห้องครัวหรือว่าโรงครัวของวัดอยู่ติดกับห้องน้ำห้องส้วมวันหนึ่งชาติกินขนมจีนเข้าไปมากเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันกลางดึกไฟฉายก็หัวขาดจำเป็นต้องมางุมมางาหราไปส้วมมืดๆนะเพราะทนไม่ไหวพอเดินไปถึงโรงครัวก็เห็นคุ้มกำลังต้มอะไรอยู่เดือดคลักคลักโดยไม่จุดตะเกียงก็ถามด้วยความแปลกใจใครอ่ะคุ้มเหรอทำอะไรนะทำไมไม่จุดตะเกียงอ่ะคุ้มสะดุ้งแต่พอจำเสียงได้ว่าเป็นชาติก็เบาใจต้มไก่วะจะไปไหนอ่ะเข้าซ่วมท้องไม่ดีมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วรีบไปเถอะเสร็จแล้วออกมากินต้มไก่ด้วยกันนะชาติก็เข้าซ่วมพอเสร็จธุระก็เดินออกมาหาคุ้มหรือไปเอาไก่ที่ไหนมาวะเนี่ยแถวเนี้ยถามทำไมอ่ะลักไก่วัดเหรอไม่ได้ลักมันตกหลุมตายเองอีว่าไม่เชื่อหรอกว่าไก่ตกหลุมตายหรือต้องย่องเข้าไปบิดคอมันในเล้าแน่ๆเลยไม่เชื่อก็แล้วไปมาเหอะมากินต้มไก่ซะอ้วขี้เกียจอธิบายชาติก็สั่นหัวปฏิเสธเสร็จแล้วก็กำชับว่านี่คุ้มขอเตือนลือหน่อยนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันต่อไปหรืออย่าทำอย่างนี้อีกเลยถ้าหลวงพี่หรือว่าพระองค์อื่นรู้เข้านำเรื่องไปบอกสมภารเนี่ยหรือจะลำบากนะเราเป็นเด็กวัดทรัพย์สมบัติของวัดเราต้องช่วยกันดูแลรักษาถึงจะถูกเฮ้ยหรือไม่กินก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องมาสอนอ้วว่ารับผิดชอบตัวอ้วเองได้ขออย่างเดียวหรืออย่าเที่ยวไปปากโป้งก็แล้วกันถ้าลือปากบอลนะลือกับอ้วก็ขาดกันปรากฏว่าไก่วัดหายไปอีกทีละตัวสองตัวจนหลวงพี่สังเกตเห็นก็เลยเรียกชาติไปถามนี่ชาติแกลักไก่ไปกินมั่งหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นนะครับเปล่าจริงหรือเปล่าอ่ะก็แกให้ข้าวมันกินอยู่ทุกวันนี่นะผมให้ข้าวมันกินแล้วผมก็ไปโรงเรียนนะครับไอ้เรื่องไก่หายผมไม่รู้ครับแต่ฉันจับได้ว่ามีการเอาข้าวเปลือกโรยเป็นทางให้ไก่ตามกินไปตกหลุมตายที่ข้างกำแพงวัดแกใช่ไหมเป็นคนทำผมไม่ได้ทำครับหลวงพี่อ่ะถ้าแกไม่ทำมันใครทำคุ้มเหรอผมไม่รู้ฮะไม่ทราบครับไม่ทราบยังไงฉันจะพาแกไปดูหลักฐานว่าแล้วหลวงพี่ก็พาชาติเดินไปที่ข้างกำแพงวัดตามทางมีข้าวเปลือกโรยไปตลอดไก่เคราะห์ร้ายคงจะตามจิกข้าวเปลือกเหล่านี้ไปจนกระทั่งถึงหลุมที่หลุมเขาก็เห็นรอยขุดดินลึกประมาณศอกนึงกว้างขนาดคือครือตัวไก่มีข้าวเปลือกโรยอยู่ก้นหลุมล่อให้ไก่ก้มหัวลงไปจิกวิดวิดจนหัวทิ่มตกลงไปตูดโด่งชี้ฟ้าตายยังไม่ทันเห็นเดือนเห็นตะวันว่าไงมีหลักฐานอยู่อย่างนี้แล้วผมไม่ได้ลักครับผมสาบานได้ชาติก็พยายามบอกอย่างเซ่อบริสุทธิ์หลวงพี่เห็นเด็กหนุ่มยืนยันหนักแน่นก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ลักก็เลยไม่ลงโทษแต่ท่านก็คอยสังเกตจับคนร้ายต่อไปและแล้ววันหนึ่งหลวงพี่ก็จับเจ้าคุ้มได้ขณะที่กำลังต้มไก่อยู่คนเดียวกลางดึกท่านไล่มันออกจากวัดทันทีโดยไม่ให้ความปราณีใดๆทั้งสิ้นแล้วท่านก็สอนชาติว่าคนชั่วน่ะเป็นภัยต่อสังคมถ้าสังคมไหนมีคนชั่วมากสังคมนั้นก็จะไปไม่รอดดังนั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีคนชั่วอาศัยหากินแอบแฝงอยู่ในสังคมมากเกินไปเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่กินน้ำมังคุดตราแซงบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประสบการณ์จากการทานน้ำมังคุดแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค
2: ่
1: ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลัง

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ได้มาเยี่ยมคุณพ่อที่ดื่มน้ำมังคุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับหนองบัวแดงครับคุณพ่อชื่ออะไรครับ
2: ชื่อจุนครับ
1: พ่อจุนเนาะนามสกุลนะครับ
2: พงวิเศษ
1: ครับอยู่บ้านเลขที่ไหนครับ
2: บ้านที่22
1: ครับอันนี้ก็เรียกว่าบ้านไหนครับ
2: ครับเจริญ
1: ตำบล
2: หัวร้องครู
1: ครับน้องมาแดงแล้วครับ
2: ครับน้องมาแดง
1: ครับถามคุณพ่อว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่สุขภาพปัญหาสุขภาพเป็นไรได
2: ้เสียนวิ่งเลี้ยงเยื่อหน่อยง่ามก็ได้ขาลอย
1: ครับ
2: ปวดขาเสียนขาลอยเป็นไม่มีอะไรเลยง่ามก็ได
1: ้ครับเป็นมาโดนแล้วครับ
2: โอเคมาละหลายเดือนแล้ว
1: ครับ
2: ที่แรกมันจะขีดวัคซีนแค่ว่า
1: ครับ
2: เขาขีดเป็นวัคซีนนั่นเราขีดร้อยแล้วมันว่าเป็นเบาหวานก็เป็นเบาหวานพร้อมนะ
1: ครับ
2: ให้กินเหล้าครับ
1: เดี๋ยวนี
2: ้ไปกินน้ำเย็นอายุ
1: อะไรแล้วลองมาทานบ้างไงน้ำมังคุดเนาะ
2: ครับ
1: ครับแล้วเป็นไหนได้ครับที่ว่าดื่มกาแฟแล้วอาจารย
2: ์ดื่มกาแฟครับ
1: ครับ
2: หาทานหากระเป๋า
1: ครับ
2: ย่างไปน้าได้มาได้ไปได้มา
1: ครับ
2: อีกย่างไปน้าได้
1: ครับตั้งแต่คนแรกเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้คุณพ่อก็เลยให้ย้ายไปซื้ออีกไหม
2: ย้ายเด
1: ี๋ยวซื้อไม่สามขวดเนาะ
2: ซื้อมาสามขวด
1: อ๋อครับจะรู้สึกว่าทรงมีแห้งขึ้นเนาะ
2: ทรงมีแห้งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าร้องกิดไปเรียกมัน
1: ครับ
2: กิดซีดขวดแล้วซื้อ
1: ครับครับ
2: ไปได้มาได้นะ
1: ครับไปน้าได
2: ้ไปน้าได้ถือย่างไปน้าได
1: ้ถ้าน้ามีคนอยู่แถวนี้อยากมาถามพ่อก็ได้อยู่เนาะมาถามว่าอาการยิ่งแท้บ่จริงบ่ใช่นะครับ
2: ครับ
1: ครับอยากมาเบิ่งมาถามข่าวเบิ่งครับคนบ้านเนาะมันจะอยากรู้จักเนาะ
2: ถึงยินวิทยุเนาะครับวิทยุเนาะเพื่อนมาเพิ่นว่าเฮ้ซอกเสือถือโลกโหละว่าเนาะ
1: ครับ
2: หมดแรงกว่า
1: ครับฟังมาโดนเนาะครับ
2: ฟังสุพื้นได
1: ้ครับ
2: มันแรงอ่ะ
1: ครับ
2: แรงก่อนไป
1: ฟังร้องเบิ่งมาตัดสินใจครับต้องเบิ่งว่าอาการขึ้น
2: ไปร้องย้ายกับเสื้อร้องมา
1: ครับ
2: กินแล้วไปได้มาได้ผ่าน
1: ครับ
2: เออสมองเบาเขาวินบัด
1: ครับขี่จักรยานไปข้างหน้าได้ปะเนี่ย
2: โอ้โหมันเป็นสภาพเบาหวานนะ
1: ครับ
2: ต้องเชื่อเบาหวาน
1: ครับแต่เป็นที่เบามาถึงก้มสิงของพ่อเนาะเมื่อใดมาแนะนำให้เบาอะไรเนาะมาหอดเกิดมาถามเลย
2: ครับ
1: ครับกินแค่เนาะ
2: ได้มาได
1: ้ครับใส่เป็นวิทยาทานพ่อให้ผู้อื่นได้ฟังน้ำมาว่าเขากินแล้วเป็นไรเนาะครับครับได้เป็นบุญบอกบุญก็ครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับฟังเนาะเพื่อเป็นบุญได้บอกก็ขึ้นมาหาพ่อไปครับผม
2: โอ้
1: ครับ
2: เ
1: ล
2: ย
1: น่ารักจังเลย
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็ก ที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญสินที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812757589 092812757589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้นายดำรงยังจำเหตุการณ์สมัยที่ตัวเองยังเด็กได้ดีนายดำรงมีเพื่อนชื่อจรัญซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันช่วงที่เรียนอยู่ป.1 นี้ทั้งคู่ชอบจับแมลงทับมาเด็ดปีกชอบจับตัวด้วงมะพร้าวที่มันมีขาที่แหลมคมบางคนก็เรียกมันว่าด้วงควายเอามาใส่กล่องไม่ขีดเอายางรัดตัวมันติดกับกล่องเอาขามันแย่ลงไปในรูที่เจาะไว้ที่กล่องไม่ขีดแล้วก็ให้มันเดินแข่งกันส่วนมากนี่จรัญจะเป็นคนจัดการบางครั้งก็แอบนั่งเล่นตรงอ่างบัวหน้าบ้านพอแม่เผลอจรัญก็จะชวนดำรงจับปลาหางนกยูงที่แม่ของดำรงเลี้ยงไว้ในอ่างเลือกเอาตัวที่มีไข่มารีดเอาไข่มันออกบอกว่าเล่นทำคลอดปลารีดแล้วก็ปล่อยปลามันไปอยู่ได้สักพักมันก็ตายทั้งคู่ก็จะเอาไปทิ้งส่วนไข่ปลานั้นปลาตัวอื่นมันก็นึกว่าอาหารมันก็กินหมดบางครั้งก็ปีนต้นไม้เอารังนกที่มีลูกนกอ่อนๆลงมาเอามาเลี้ยงแอบไว้ที่เถียงนาเสร็จแล้วก็จับลูกนกแหกปากเอากล้วยสุกปล้อนลูกนกมันก็ต้องตายลงไปแม่นกก็บินวนไปวนมารอบต้นไม้พอไม่เจอลูกมันก็ไปทั้งสองคนก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไม่คิดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมสัตว์อะไรที่จับมาเล่นได้ก็จะจับมาเล่นหมดยิ่งกิ้งก่าก็ทำบ่วงคล้องคอได้ก็จับมันวีเวียงเป็นวงกลมจนบ่วงรัดคอกิ้งก่าจนตายก็ปล่อยทิ้งโยนเข้าป่าไปแต่สัตว์ใหญ่ๆทั้งคู่นี่ไม่เคยรังแกชีวิตในวัยเด็กนั้นสนุกสนานในวันเสาร์อาทิตย์กินข้าวเช้าเสร็จดำรงกับจรัญก็จะเดินลัดเลาะเล่นตามท้องไร่ท้องนาเย็นวันอาทิตย์ถึงจะทำการบ้านบางทีก็เอากาบมะพร้าวเสียบกับไม้จุดให้มีควันไปจ่อที่รังผึ้งตีพึ่งเอามากินน้ำหวานอย่างง่ายได้บางทีก็ขุดไข่เต่าน้ำมาต้มกินไข่ขาวมันจะไม่แห้งส่วนไข่แดงนั้นจะสุกไข่ขาวนี่จะเป็นน้ำเหมือนกับไม่สุกนั่นแหละแต่ว่าไข่แดงจะสุกแล้วก็มีรสชาติมันอร่อยกว่าไข่อย่างอื่นบางวันก็ขุดหนูนาไล่ทุบไล่ตีเอาใส่กระสอบมาแบ่งกันให้แม่ไปทำอาหารตอนนี้ดำรงมีอายุมากแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งภรรยาตั้งท้อง3ครั้งนี่แท้งไป2ก็เลยเหลือคนที่3เพียงคนเดียวดำรงก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเกิดจากกรรมที่ทำกับปลาหางนกยูงที่ไปรีดลูกมันหรือเปล่าแล้วทำไมกรรมจะต้องไปตกกับลูกเมียที่ไม่รู้เรื่องจะหยิบจะจับอะไรก็ล้มเหลวไม่เจริญก้าวหน้าเมียก็3วันดี4วันไข้ที่นาก็ขายไปนานแล้วแบ่งกับพี่ๆน้องๆก็ได้ไม่มากครอบครัวของดำรงก็เลยไม่ร่ำรวยแค่พอมีส่งลูกเรียนจบเท่านั้นลูกสาวเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักต ัวดำรงนะอายุ62ปีแล้วนะช่วงนี้ดำรงไม่ได้ทำงานแล้วมันทำบุญเข้าวัดอยู่เป็นประจำภรรยาของดำรงก็58ปีแล้วก็จะไปวัดด้วยกันทุกวันพระวันธรรมดาก็ใส่บาตรทุกวันดำรงก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สัตว์ที่ตัวเองเคยทำทารุณไว้ส่วนนายจรัญนั้นไม่มีลูกมีกี่ครั้งก็แท้งบ้างคลอดก่อนกำหนดบ้างเสียชีวิตไป2คนจรัญก็เลยไม่มีลูกไว้ดูแลยามแก่เฒ่าจรัญก็หมั่นทำบุญเหมือนกันตอนนี้จรัญเกษียณแล้วกินบำนาญเพราะว่าเคยรับราชการเป็นทหารเรือเกษียณได้2ปีแล้วแต่ภรรยายังทำงานอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งเธออายุ50ห่างกับจรัญ12ปีฐานะก็ดีแต่มีอยู่มีกินมากกว่าดำรงแต่จรัญป่วยบ่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จรัญป่วยหนักน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่โรคที่เป็นอยู่ประจำก็คือปวดท้องเป็นกรดไหลย้อนบ้างเป็นลำไส้อักเสบบ้างแผลในกระเพาะบ้างกินอะไรก็ต้องระวังแต่มันก็ยังทำให้จรัญปวดท้องเป็นประจำว่างๆดำรงก็จะขับรถยนต์คันเก่ามาเที่ยวหาจรัญบางครั้งถ้าจรัญสบายดีก็จะขับรถไปหาดำรงเมื่อพบกันจรัญก็พูดว่ามันคงจะเป็นกรรมที่เราได้ทำไว้กับสัตว์นับไม่ถ้วนทีเดียวด้วยความคึกขนองยามเด็กถ้าย้อนเวลาไปได้นี่จะไม่ทำแบบนั้นน่ะจรัญว่าอย่างนั้นดำรงก็บอกว่าใช่เราสองคนนะทำบาปทำกรรมกับสัตว์พวกนั้นไปเยอะแต่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กแล้วมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอย่าคิดมากเลยทำบุญทำทานเถอะมันทำบุญทำทานขอโอโหสิกรรมกับสัตว์พวกนั้นถึงมันจะช้าไปบ้างก็ยังดีที่เราได้มีโอกาสทำกรรมเหล่านั้นมันก็ตามมาสนองเรามากมายสัตว์ในโลกเนี้ยมันล้วนมีชีวิตจิตใจมีความกลัวมีความเจ็บปวดเหมือนกับคนควรจะสอนลูกหลานตั้งแต่เด็กๆว่าอย่าไปทรมานสัตว์อย่าฆ่าสัตว์โดยที่ไม่จำเป็นการฆ่าเพื่อเป็นอาหารเนี่ยมันยังบาปน้อยกว่าที่เราไปฆ่ามันด้วยความสนุกสนานกรรมมันย่อมตามทันแน่ๆไม่ว่าจะในลักษณะไหนก็ตามละตั้งใจไม่ตั้งใจก็โดนเท่านั้นแหละ

0: ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: น้ำมังคุดเป็นสาวราบวักฟันดี
1: ใช่จ้าพ
2: ่อไม่อยากตั้งยาวะ
1: ได้พ่อรับกี่ขวดดีคะ
2: ขวดจะบาทขวดจะบาท
1: หนึ่งขวด360 บาทถ้า3 ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแล้วก็มีของแถมเป็นขวดเล็กให้อีก3 ขวดค่ะ
2: จ้าสามขวดจ้า
1: จ้าพ่อเชื่ออะไรคะ
2: พ่อวีรศักดิ์สั่งมาเป็นไปสั่งซื้อมาเลย
1: พ่อวีรศักดิ์เนาะนามสกุลอะไรคะพ่ออ
2: ยู่บ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอพนานิคม
1: จ้าพ่อนามสกุลอะไรคะ
2: อุตสาพรม
1: จ้าจ้า
2: เคยมาส่งเรื่องไหนคือสั่งส่งสั่งเรื่องมาทดลองเบิ่ง
1: ลูกจะให้ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปนะคะพ่อรอบนี้ลูกยังไม่ได้เข้าสว่างค่ะ
2: ครับผม
1: จ้าพ่อจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะพ่อ
2: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
1: จ้าจ้าพ่อขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เป็นเจ็ดเอ๋วเจ็ดเอ๋ว
1: โอ้ทานได้จ้ะพ่อทานได
2: ้ตอนนั้นมึกตาอยู่แล้วมากินมันคือไข่อ่ะนะรถมันเมื่อไหร่รถบริกินมันคือเป็นเจ็ดอีกอ่ะนะ
1: โอ้จ้ะพ่อพ่อทานไปกี่ขวดแล้วคะ
2: ไม่เอาคือน่าจะสามขวดเลย
1: ไม่ที่พ่อทานมานะเคยทานไหม
2: ไม่ทานไปแล้วสามขวดเดียวอ
1: ๋อโอ้มันดีขึ้นเนาะพ่อ
2: แต่ว่าดีขึ้นเลยเขาผมบริกินมันมืดไปมืดไปแล้วไปง่ายคือจิตเดียวนะอายุกลายแล้วนะ
1: จ้าได้จ้าพ่อทานต่อเนื่องดีกว่าเนาะ
2: กินต่อเนื่องรอบหนึ่ง
1: จ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
2: ครับผมมือขนาดยัง
1: จ้าพ่อค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: ไปร่ำรวยไปเรื่อยๆเด
1: ้อเออสาธุค่ะพ่อขอให้พ่อแข็งแรงเหมือนกันนะคะ
2: จ้าถูก
1: ต้องครับ
2: พ่อละ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: น้ำมังคุดเป็นสาวราบวักฟันดี
1: ใช่จ้าพ
2: ่
1: อ
2: ไม่อยากตั้งยาวะ
1: ได้พ่อรับกี่ขวดดีคะ
2: ขวดจะบาทขวดจะบาท
1: หนึ่งขวด360 บาทถ้า3 ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแล้วก็มีของแถมเป็นขวดเล็กให้อีก3 ขวดค่ะ
2: จ้าสามขวดจ้า
1: จ้าพ่อเชื่ออะไรคะ
2: พ่อวีรศักดิ์สั่งมาเป็นไปสั่งซื้อมาเลย
1: พ่อวีรศักดิ์เนาะนามสกุลอะไรคะพ่ออ
2: ยู่บ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอพนานิคม
1: จ้าพ่อนามสกุลอะไรคะ
2: อุตสาพรม
1: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะพ่อ
2: 1134
1: หมู่อะไรคะ
2: เ
1: น
2: ี่ย
1: หมู่ไหนคะพ
2: ่
1: อ
2: หมู่ซิดบ้านสว่างตำบลสว่างหมู่ซิด
1: จ้า
2: หมู่ซิด
1: จ้า
2: เคยมาส่งเรื่องไหนคือส่งสั่งส่งเรื่องมาทดลองเบิ่ง
1: ลูกจะให้ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปนะคะพ่อรอบนี้ลูกยังไม่ได้เข้าสว่างค่ะ
2: ครับผม
1: จ้าพ่อจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะพ่อ
2: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
1: จ้าจ้าพ่อขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เป็นเจ็ดเอ๋วเจ็ดเอ๋ว
1: โอ้ทานได้จ้าพ่อ ันได
2: ้ตอนนั้นปรึกษาอยู่แล้วมากินก็คือใช่อ่ะนะรถมันเมื่อแล้วรถบริกินมันก็ติดเจ็ดอีกอ่ะนะ
1: โอ้จ้าพ่อพ่อทานไปกี่ขวดแล้วคะ
2: ไม่เอาคือน่าจะสามขวดเลย
1: ไม่ที่พ่อทานมานะเคยทานไหม
2: ไม่ทานมาแล้วสามขวดเดียว
1: โอ้มันดีขึ้นเนาะพ
2: ่อมันดีขึ้นรถเขาผมบริกินมันเมื่อวายมืดไปไอ้งานคือติดเจ็ดเดียวนะอายุกลายแล้วนะ
1: จ้าได้จ้าพ่อทานต่อเนื่องดีกว่าเนาะ
2: จะกินต่อเรื่องเราบึง
1: จ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
2: ครับผมมื้อขนาดยัง
1: จ้าพ่อค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: ให้ร่ำรวยไปเรื่อยๆเด้อ
1: เออสาธุค่ะพ่อขอให้พ่อแข็งแรงเหมือนกันนะคะ
2: สาธุ
1: จ้า
2: ค่ะสาธุ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: มาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญกันบ้างท่านผู้ฟังที่อำเภอพนัสนิคมชลบุรีครับหลายปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสีนวลยังสาวอยู่ยังไม่ได้แต่งงานพอพ่อตายปรากฏว่าในอำนาจพี่ชายประกาศยึดบ้านเป็นของตัวเองประกาศกับใครต่อใครว่าพ่อยกให้ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเขาโมเมเอาเองทั้งสิ้นแต่แล้ววันนั้นก็เกิดปากเสียงขึ้นมากับสีนวลสีนวลก็บอกว่าพี่อำนาจบ้านหลังเนี้ยพ่อยกให้ฉันไม่ใช่เหรอเฮ้ยเหลวไหลพ่อยกให้พี่นะแกสั่งก่อนตายไม่เชื่อถามจินดาดูก็ป่ะอ่ะจริงหรือเปล่าจิน ขาก็หันไปทางเมียเมียชื่อจินดานั่งอยู่ข้างๆเมียก็พยักหน้าใช่พ่อสั่งยกให้พี่เอแต่พ่อเขาเคยบอกกับฉันว่าเขายกให้ฉันนะพี่ไอ้อันนั้นพี่ไม่รู้ใครๆก็พูดได้ว่าพ่อตายไปแล้วนี่จะไปถามใครอ่ะอ้าวแล้วที่พี่ก็อ้างว่าพ่อยกให้แต่พี่มีพยานน่ะพยานน่ะก็พี่จินดาเป็นเมียพี่อ่ะผัวเมียก็ต้องเข้าข้างกันน่ะอำนาจได้ลุกพรวดพราดขึ้นยืนจ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบเนี่ยสีหน้าสีตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อชี้หน้าแล้วขยับนิ้วเอ้พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแกหาว่าพี่โกงหรือไงพี่น่ะไม่โกงเองหรอกแต่ว่าพ่อน่ะก็ยกให้พี่จริงๆพี่ก็ต้องทำตามที่พ่อสั่งอ้าวแล้วพี่คิดว่าพ่อไม่ห่วงฉันหรือไงพ่อน่ะบอกว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องมีบ้านอยู่ถึงได้ยกให้ฉันส่วนพี่น่ะเป็นผู้ชายก็ไปหาบ้านอยู่เอาเองไม่ต้องมาพูดอะไรอีกแล้วนี่มันบ้านฉันมีสิทธิ์ขาดคนเดียวแล้วพี่จะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็เรื่องของเองนี่เองจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเองสิฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไปแต่ฉันมีสิทธิ์แต่บ้านนี้มันของพ่อแม่ฉันเป็นลูกฉันก็มีสิทธิ์อยู่ได้ถึงพ่อแม่ตายแล้วฉันก็มีสิทธิ์อยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ออกไปสีนวลมันก็ลุกขึ้นมามั่งเกิดอาการผลักกันขึ้นน้องสาวก็ไม่ยอมพี่ชายก็ไม่ยอมต่างคนต่างถือสิทธิ์เถียงกันหน้าดำหน้าแดงแล้วอยู่ๆอำนาจก็ผลักร่างสีนวล น้องสาวถอยหลังกรูดไปสุดชานเรือนเสร็จแล้วก็ผลักจนน้องสาวหงายหลังลอยละลิ้วตกลงไปข้างล่างเสียงร่างกระทบดินดังสะท้านเข้าไปในสวงจินดานี่หลับตาปี๋เลยอยากจะอุดหูตอนนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของสีนวลร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็เงียบไปพี่นาฏทำอะไรอ่ะไม่รู้มันตกไปเองแต่พี่ผลักสีนวลลงไปอ่ะใครเห็นน่ะจำไว้นะมันตกเรือนเองเขาชี้หน้าเมียจินดาก็ก้มหน้าแต่แล้วก็นึกได้รีบวิ่งลงไปดูสีนวลเป็นยังไงมั่งร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกอ่ะนอนคว่ำก็จับร่างให้พลิกหงายขึ้นมาเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกก็เรียกอำนาจให้ลงไปช่วยกันเขาก็ลงไปเหมือนกับไม่เต็มใจพี่พาสีนวลส่งโรงพยาบาลเร็วอ่ะพี่อำนาจก็จับจีบจอนที่ข้อมือน้องสาวไม่ต้องอ่ะตายแล้วชาวบ้านมาดูเพราะว่าได้ยินเสียงร้องพอมาถึงเขาก็บอกใครๆว่าสีนวลตกเรือนตายเขานี่ร้องไห้น้ำตานองหน้าเลยเหมือนกับเสียใจอย่างหนักจินดาผู้เป็นเมียก็ต้องพูดไปทำนองเดียวกับเขาสอนให้พูดว่าสีนวลนี่ชะโงกที่ระเบียงยื่นออกไปเป็นชานเรือนแล้วก็ร้องว่าหน้ามืดหัวทิ่มลงไปเลยตำรวจมาสอบสวนเค้นหาความจริงแต่ว่าไม่ได้อะไรที่เป็นความจริงเลยก็ได้แต่ความเท็จไปเท่านั้นเองชาวบ้านใกล้ๆก็บอกว่าได้ยินเสียงเถียงกันแต่ว่านายอำนาจก็บอกว่าเถียงกันตามประสาพี่น้องไม่มีอะไรพี่ชายเตือนน้องสาวอยู่กรุงเทพไปทำตัวดีๆก็แค่นั้นแหละชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงไล่กันด้วยแต่อำนาจก็โกหกว่าไล่นะไล่ให้น้องไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนมาจากกรุงเทพเหนื่อยร่องรอยการต่อสู้ก็ไม่มีบาดแผลทำร้ายร่างกายก็ไม่พบสอบเค้นยังไงก็ไม่รู้จะเอาผิดได้ยังไงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะแยกสอบแล้วก็บอกว่าอีกคนสารภาพแล้วแต่อำนาจกับจินดาก็ไม่หลงกลสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวออกมาให้จัดงานศพสีนวล น้องสาวในงานศพในอำนาจก็แกล้งร้องไห้ตีหน้าเศร้าจินดาพี่สะใภ้ก็ร้องด้วยหล่อนรู้อยู่แก่ใจว่าต่อไปเนี่ยบ้านก็เป็นของผัวแล้วที่นาอีก8ไร่ที่พ่อยกให้สีนวลก็ต้องเป็นของผัวด้วยเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วสีนวลมันยังไม่แต่งงานแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นของผัวมันก็เป็นของหล่อนด้วยไอ้ที่แรกหล่อนก็ไม่เห็นด้วยที่ผัวโหดร้ายกับน้องสาวอย่างนั้นแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่จะได้มานี่หล่อนก็ยิ้มอย่างยินดีแต่ว่างานศพนี่หล่อนก็ร้องไห้น้ำตานองหน้าเหมือนกันดูมันว่าคนที่ร้องไห้อย่างจริงใจแล้วก็เสียใจจริงๆมีคนเดียวก็คือลูกสาวตัวน้อยๆของนายอำนาจกับจินดาเนี่ยชื่อเด็กหญิงอัชราหรือว่าน้องสินอายุ5ขวบน้องสินนี่รักอาสีนวลน้องเธอมากเพราะว่าอากลับมาเยี่ยมบ้านทีไรจะซื้อขนมเสื้อผ้าของเล่นมาฝากทุกครั้งแม้แต่ครั้งนี้ที่มาแล้วไม่ได้กลับเนี่ยอาก็ซื้อตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดเสื้อกระโปรงมาให้เสร็จแล้วเด็กหญิงสินก็ถามพ่อบอกว่าอาไม่ได้กลับไปทำงานที่โรงงานอีกแล้วล่ะพ่อไม่ต้องแล้วลูกพ่อรักอาเปล่ารักสิลูก พ่อก็บอกกับเธออย่างนั้นแล้วเธอก็ไม่สงสัยอะไรเพราะเห็นพ่อร้องไห้น้ำตาเปียกหน้าถ้าไม่รักนี่พ่อจะร้องไห้เด้อจินก็เอาดอกไม้จันไปใส่ที่เมนเผาศพอาสีนวลด้วยความเศร้าอะไรรักอาของเธอต่อไปนี้ก็ไม่มีใครซื้อของมาฝากอีกแล้วบ้านทรงไทยหลังใหญ่ต่อแต่นี้ไปก็เป็นของนายอำนาจแล้วเป็นของครอบครัวเขาที่ไม่มีใครเป็นส่วนเกินมาแย่งไปได้นาไร่ทั้งหมดก็เป็นของเขาแต่เพียงคนเดียวแล้วจะไม่ให้ยิ้มกระยิ่มใจได้ยังไงนึกๆมันก็สมควรตายอยู่แล้วเพราะพ่อรักมันมากอะไรก็ให้น้องอะไรก็ต้องน้องก่อนเขาเป็นพี่เนี่ยเหมือนไม่ใช่ลูกไม่ค่อยได้อะไรแม้แต่ความรักที่พ่อมอบให้แม้แต่แม่ก็รักน้องมากกว่าเขาสมัยเด็กเล่นกันน้องร้องไห้เขาก็จะโดนตีหาว่าเก้น้องบางครั้งเขาไม่ได้ทำอะไรเพราะน้องร้องไห้เพราะทำตัวเองเจ็บเพราะก็โดนเคี่ยนก่อนแม่ตายก็สั่งให้เขาดูแลน้องดีๆมีอะไรก็ให้น้องพ่อก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็จะให้น้องบ้านหลังนี้ก็ให้น้องนาก็ให้น้องให้เยอะกว่าเขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงให้น้องอะไรอะไรก็ให้น้องตอนนี้ให้ใครมันตายไปแล้วให้ก็ไม่เอาแล้วนายอำนาจก็หัวเราะกับตัวเองอย่างชอบอกชอบใจลูกสาวแอบมาข้างหลังถามพ่อหัวเราะอะไรอ่ะเมื่อวานพ่อยังร้องไห้อยู่เลยรีบเหลียวมองลูกทำหน้าเศร้ากลบเกลื่อนพ่อแกล้งหัวเราะไปอย่างนั้นน่ะลูกฝืนใจมันเสียใจมากก็เลยต้องฝืนหัวเราะซะมั่งลูกคงไม่เข้าใจความรู้สึกของพ่อหรอกก็ไม่เข้าใจอ่ะพ่อยามดึกคืนหนึ่งเด็กหญิงสินรกฝันร้ายร้องลั่นออกมาอำนาจกับจินดาตกใจตื่นกันหมดทั้งคู่ได้ยินไฟไหม้พ่อไฟไหม้แม่ไฟไหม้ลูกฝันอะไรอย่างนี้น้องซินตื่นขึ้นมาแล้วกอดแม่ร้องไห้บอกว่าไฟไหม้บ้านหมดเลยจินดาซึ่งเป็นแม่ก็พยายามปลอบให้ลูกหายตกใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลูกหนูฝันไปเท่านั้นเองแต่เด็กผู้หญิงบอกแม่ว่าฝันเห็นไฟไหม้จริงๆไหม้หมดเลยทั้งหลังแล้วเห็นพ่อโดนไฟเผาด้วยอำนาจได้ยินแล้วจุปากห้ามไม่ให้ลูกพูดเขาเนี่ยเป็นคนกลัวตายไม่อยากจะคิดถึงมันถ้าไปคิดถึงเขาจะทำให้เขาไม่สบายใจเงียบไปลูกนอนจ้ะจินดาก็กอดลูกให้อุ่นอกอุ่นใจจนกระทั่งเด็กหญิงซินม้อยหลับไปในอ้อมแขนหล่อนก็ม้อยหลับไปด้วยคนที่ยังไม่หลับมีแต่อำนาจคนเดียวเพราะว่าเขาคิดถึงความฝันของลูกลูกฝันว่าไฟไหม้เขาไปได้ยังไงเด็กอะไรได้ยังแถมฝันที่เราโดนไฟเผาด้วยฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวตอนเช้าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วจินดาก็กลับมาคุยเรื่องความฝันของลูกกับนายอำนาจสังเกตเห็นท่าทางเขาไม่อยากจะพูดอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยแกจะฝันอย่างนั้นมันไม่ดีนะพี่นี่พูดไม่รู้เรื่องนะเขาตวาดจินดาก็ต้องสงบปากสงบคำไม่พูดแต่หล่อนก็คิดลูกฝันประหลาดแล้วก็น่ากลัวมากคืนต่อมาน้องซินก็ฝันอีกแล้วก็บอกว่าฝันว่าไฟไหม้บ้านลุกท่วมหลังคาแล้วพ่อก็โดนไฟไหม้ไปครึ่งตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงปลุกพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ก็กอดเธอไว้แน่นเนอะเล่าให้ฟังฝันเห็นไฟไหม้บ้านอีกแล้วนายอำนาจชักไม่พอใจยิ่งได้ยินว่าเขาโดนไฟเผาครึ่งตัวยิ่งทำให้เขาโกรธจัดกระชากแขนลูกอย่างแรงนี่หยุดพูดได้แล้วนะถ้าหนูฝันจริงๆอะพ่อไม่ต้องพูดละบอกให้ลูกเงียบเด็กหญิงก็เลยไม่พูดพอตอนเช้าจินดาก็พยายามจะพูดเรื่องความฝันของน้องซินิกก็โดนตวาดหุบปากได้ไหมผลุนผลันออกจากบ้านไปจินดาก็มองตามหลังคนชะตาขาดเขาว่าจะไม่มีเงาหัวแต่ผัวของหล่อนก็ยังไม่เห็นมีอะไรอย่างนั้นเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคาดว่าคงจะไปหาเหล้ากินพอเขากลุ้มเขาก็จะกินเหล้าทุกทีเขาว่ามันช่วยดับกลุ้มได้เป็นอย่างดีคืนนั้นฟ้ามืดไม่เห็นดาวเลยน้องซินก็รู้สึกกระวนกระวายใจกลัวความฝันนั้นนะไม่อยากจะเข้ามุ้งนอนเลยเข้านอนทีไรก็ฝันทุกทีแต่แม่ก็เตือนว่าถึงเวลาแล้วนอนกับแม่ก่อนแล้วพ่อตามมาเข้ามุ้งทีหลังแม่หนูไม่อยากฝันอีกแล้วอ่ะอินดาก็ลูบผมลูกไม่ต้องกลัวหรอกจ้าไม่ฝันแล้วแต่หนูกลัวพอดีพ่อในอำนาจมาพอดีได้ยินเข้ากลัวอะไรกลัวฝันนะพ่อกลัวฝันว่าบ้านไฟไหม้แล้วพ่อโดนเผาไปครึ่งตัวเท่านั้นเองในอำนาจตบปากลูกพัวบอกปากไม่ดี ลูกสาวนี่ร้องไห้จ้าเลยแม่ก็กอดปลอบลูกเงียบแต่นะเงียบเสียเงียบแต่ลูกนะปากไม่ดีพูดอยู่ได้เอ้ยไม่นงไม่นอนมาแล้วในมุ้งนอนกันไปเถอะเขาออกจากมุ้งไปทางไหนไม่มีใครเห็นเพราะเขาดับไฟแล้วจินดาก็บอกลูกเสียงเบาๆบอกพ่อเขาโกรธแล้วลูกน้องสินยังร้องไห้กระซิกกระซิกสะอื้นเสียใจที่โดนพ่อตบปากกลางดึกคืนนั้นเด็กหญิงก็ฝันว่าไฟไหม้บ้านอีกสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็เห็นแสงไฟแดงฉานทั้งบ้านปลุกแม่แม่ก็ตื่นขึ้นมาสองแม่ลูกเพ่นหนีจินดาเรียกผัวลูกสาวเรียกพ่อแต่ว่าไม่เห็นเขาเลยไฟไหม้จริงๆสองแม่ลูกอยู่ที่พื้นดินร้องเรียกกันใหญ่ร้องให้คนช่วยดับไฟด้วยลำพังสองแม่ลูกเนี่ยทำอะไรไม่ถูกไฟลุกท่วมบ้านแล้วชาวบ้านมาช่วยกันเอาถังน้ำตักสาดกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลน้ำมันน้อยจะดับไฟได้ยังไงมีเสียงร้องลั่นออกมาน้องสินจำได้ว่าเสียงพ่อจินดาก็จำได้ว่าเป็นเสียงผัวเขาคลานกระเสือกกระสนคลานออกมาจากใต้ถุนบ้านท่ามกลางกองเพลิงคนก็รีบไปช่วยกันลากออกมาเขาโดนไฟเผาไปครึ่งตัวท่อนล่างใช้การไม่ได้กลายเป็นคนพิการเสียบ้านไปหลังแล้วก็ยังเสียร่างกายไปครึ่งท่อนในอำนาจนี่เสียทั้งบ้านเสียทั้งร่างกายแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าไฟเกิดขึ้นได้ยังไงก็ได้จะสันนิษฐานกันว่าไฟฟ้าช็อตแต่จินดาน่ะรู้ว่าคงจะไม่ใช่กลัวจะเป็นเพราะวิญญาณของสีนวลทำให้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขออโหสิกรรมให้กับอำนาจด้วยเถอะครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับ
3: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
5: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
6: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิก่อน แบบบอทา
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
12: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
13: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
14: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะท่านใดมีอาการเจ็บท้องร้อนท้องรู้สึกว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือว่าลำไส้บ้างมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาเรารับประทานอะไรลงไปรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเจ็บที่ท้องที่ลำไส้ของเราวันนี้สาวล่าพาขวัญได้รับสายจากคุณพ่อสนิทอยู่อำเภอวานรนิวาสตำบลกุดเรือคำคุณพ่อมีอาการเจ็บท้องแล้วก็ร้อนท้องร้อนบริเวณลำไส้ทานอะไรไปก็จะเจ็บมีอาการรู้สึกว่าไม่สบายท้องเลยไม่สบายลำไส้เลยค่ะคุณพ่อก็บอกสาวล่าว่าทานยามาหลายชนิดแล้วได้ฟังรายการของสาวล่าตัดสินใจอยู่นานค่ะกว่าจะโทรมาเพื่อที่จะปรึกษาแล้วก็อยากลองทานสาวล่าก็เลยแนะนำให้คุณพ่อได้ลองทานวันแรกคุณพ่อมีอาการแสบท้องแสบมากคุณพ่อแจ้งว่ารู้สึกแสบท้องแต่ว่าอดทนได้สาวล่าก็เลยให้คุณพ่อสนิททานอีก1แก้วในวันต่อไปวันที่2ให้ลองทานดูก่อนแต่ถ้าว่าคุณพ่อไม่ไหวสาวล่าพาขวัญก็อยากให้คุณพ่อหยุดคุณพ่อได้ทานไปวันที่2ที่3โทรกลับมาหาสาวล่าพาขวัญว่าวันนี้ไม่เจ็บท้องแล้วไม่รู้สึกร้อนท้องแล้วท่านผู้ฟังคะสาวล่าก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเราเนี่ยนะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกจริงๆค่ะไม่มีสารผสมไม่ใช่ของหมักดองเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังได้รับประทานน้ำมังคุดไปนะคะไม่ต้องกังวลเลยน้ำมังคุดของเรานะคะจะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกไม่มีสารเจือปนไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะจะได้รับสารแซนโทนที่มาจากน้ำมังคุดจากเปลือกมังคุด 100% เลยสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบภายในหรือมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในเจ็บปวดตรงไหนกล้ามเนื้อตัวสารแซนโทนก็จะไปช่วยบรรเทาได้ค่ะ อาจจะไม่ได้ดีขึ้นในทันทีเพราะว่าแล้วแต่ตัวบุคคลแล้วแต่พ่อแม่แม่ฐานด้วยเนาะร่างกายของเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นผลเลยภายใน3ขวดแรกหรือบางคนอาจจะต้องทานไปสัก3ขวด6ขวดถึงจะเห็นผลเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะไม่ใช่ยาจะเป็นน้ำสมุนไพรสมุนไพรจะต้องใช้เวลาต้องให้เวลาในการรักษาในการปรับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลคุณพ่อสนิทนะคะท่านเจ็บท้องสาวล่าดีใจมากที่คุณพ่อได้ทานน้ำมังคุดแล้วคุณพ่อมีอาการดีขึ้นเพราะว่าคุณพ่อบอกสาวล่าว่าเจ็บท้องมากไม่ไหวทานยาตัวไหนก็ไม่ไหวแต่พอได้ลองน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีขึ้นค่ะเห็นผลเพราะว่าไม่รู้สึกถึงอาการแสบร้อนท้องอีกแล้วอย่างที่สาวล่าพาขวัญเคยบอกไว้นะคะท่านผู้ฟังร่างกายของเรานะคะต้องให้เวลากับมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมดังนั้นสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้พ่อๆแม่ๆได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะอยากให้พ่อๆแม่ๆลองเปิดใจทานเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
9: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
15: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
16: เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแก้วเล่าให้ฟังคุณแก้วบอกว่าแกเชื่อเสมอว่าคนเราเนี่ยดีได้ก็เพราะการกระทําของตัวเองใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่ว่าไม่เคยยึดติดอยู่กับเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาทันมาทวงเอาชาตินี้หรือว่าชาติต่อไปหรือว่าชาติไหนๆเพราะว่าแกไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าและถ้ามีแกก็จะได้เกิดหรือว่าไม่เกิดมาหรือว่าเกิดมาเป็นใครเป็นตัวอะไรที่สำคัญก็คือเรื่องของชาติก่อนที่แกไม่กล้าแม้แต่จะเก็บเอามาคิดเนื่องจากเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลอยู่ไกลตัวเกินไปกลับคิดว่าคนเราควรจะคิดถึงแต่เรื่องปัจจุบันแล้วก็วางรากฐานไว้สำหรับอนาคตเท่านั้นนั่นเป็นความคิดของแกในเวลานั้นจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็ได้รู้จักกับครอบครัวหนึ่งซึ่งมีกันอยู่6ชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูก4คนครอบครัวนี้อยู่ใกล้บ้านของแกถึงแม้จะไม่ได้มีรั้วบ้านอยู่ติดกันแต่แก้วก็พอจะทราบความเป็นไปของครอบครัวนี้โดยตลอดเพราะว่าหนึ่งในจำนวนลูกๆของทั้ง4คนของครอบครัวนี้เป็นเพื่อนสนิทของแกพ่อเราน่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งนะแก้วก็รู้สึกตกใจไม่น้อยที่อยู่ลัดดาเพื่อนรักของแกมาบอกข่าวร้ายให้แกรับรู้หมอบอกว่าอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วถ้ารักษาครั้งนี้ไม่หายก็อยากจะให้พวกเราเตรียมตัวทำใจเอาไว้ได้เลยลัดดาก็เล่าอะไรให้ฟังอีกหลายอย่างแต่ที่แก้วสนใจอย่างมากก็คือประโยคที่ว่าสงสัยกรรมจะตามทันเข้าแล้วล่ะ เธอเชื่อเรื่องเวรกรรมได้เหรอรัตดาคือแก้วนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงหัวสมัยใหม่ที่ไปร่ำเรียนจนจบระดับปริญญาโทจากอังกฤษอย่างรัตดาจะเชื่อเรื่องเวรกรรมแบบนี้ก็ตอนแรกเราก็เฉยๆนะแก้วแต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นกับพ่อทีไรเราก็อดคิดไม่ได้ทุกครั้งว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมหรือเปล่าเสร็จแล้วรัตดาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก้วได้รับรู้จนกระทั่งแก้วเองก็เริ่มคล้อยตามซะแล้วพ่อเรานะเคยโกงเงินเพื่อนมาถึง3 ล้านทำให้ครอบครัวของเพื่อนพ่อคนนั้นลำบากมากช่วงแรกๆธุรกิจของพ่อก็มีทีท่าว่าจะไปได้สวยมีการเพิ่มทุนมากขึ้นแต่ไม่นานก็แย่พ่อขาดทุนกับธุรกิจเล็กๆนั้นหลายล้านมากกว่าที่โกงเข้ามาซะอีกแม่บอกกับฉันว่าเงินที่เราโกงของคนอื่นมาเนี่ยถึงจะเอามาเก็บไว้เฉยๆสักวันมันจะต้องเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นพ่อเราเนี่ยเคยเป็นนักสืบมาก่อนเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตที่พ่อเคยทำก็คือหลอกลูกค้าว่าเมียของลูกค้านะคบชู้ผลสุดท้ายเมียของลูกค้าคนนั้นก็ถูกสามีก็คือลูกค้าของพ่อเนี่ยยิงตายพ่อเราเนี่ยหลอกลวงเขาก็เพื่ออยากจะได้เงินก้อนโตเท่านั้นความจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีชู้อย่างที่ใครๆเข้าใจเพียงแต่เธอต้องการไปเที่ยวในโลกส่วนตัวของเธอบ้างเท่านั้นเองนั่นเป็นกรรมครั้งใหญ่ที่พ่อเคยทำเอาไว้ลัดดาก็เลยมาสรุปให้แก้วฟังว่าเรื่องที่พ่อเธอต้องมา

0: ้าเธอเป็นเรานะเธอจะทำยังไงเห็นพ่อนอนป่วยรอวันตายส่วนแม่ก็ตรอมใจไม่เป็นอันได้ทำอะไรเลยพี่ๆน้องๆก็เอาแต่ทะเลาะกันทุกวันเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เกี่ยงกันเรื่องช่วยแม่ดูแลพ่อแก้วเนี่ยรู้สึกสงสารลัดดาเหลือเกินเพราะว่าในจำนวนพี่น้องสี่คนเนี่ยลัดดาเป็นผ้าขาวเพียงผืนเดียวในบ้านนั้นอาจจะรวมแม่ของเธอด้วยที่ต้องมานั่งแบกรับภาระอันหนักอึ้งไว้นมนานเต็มทนถ้าหากว่าเราเป็นเธอนะลัดดาเราก็คงเป็นอย่างที่เธอเป็นทำอย่างที่เธอทำแบบนี้ล่ะเป็นคนดีมันไม่ได้ง่ายๆหรอกลัดดาแต่ว่าเราก็เห็นเธอเป็นได้มาโดยตลอดเธอก็ดูแลพ่อกับแม่ไปนั่นแหละไม่ต้องสนใจพี่น้องเขาจะแข่งแย่งชิงดีกันเรื่องสมบัติพระสถานอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจตอนนี้เธอต้องเป็นหลักให้ทั้งพ่อทั้งแม่นะแก้วต้องเดินทางไปดูงานที่เชียงใหม่นาน2 สัปดาห์ก็เลยไม่ได้พบลดาเลยจนกระทั่งกลับบ้านลดาก็มาหาที่บ้านเป็นไงบ้างอะลดาเราไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ติดต่อมาหาเธอเลยนี่ก็เพิ่งกลับจากเชียงใหม่พ่อเธอแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าลดาก็สายหน้าอาการของพ่อนะแย่ลงมากหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่เกินสิ้นปีตอนนั้นย่างเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วอะไรมันจะรั่วเร็วถึงเพียงนี้แล้วนี่ลัดดาเพื่อนของเธอจะทำยังไงเธอจะเอาชีวิตครอบครัวให้รอดได้หรือเปล่าแก้วเธอรู้ไหมแม่เรานะป่วยยิ่งพ่อซะอีกนะแม่นะดูซูบโซมไม่สง่าเหมือนอย่างเก่าเลยหน้าตาหมองคล้ำเพราะนอกจากจะต้องดูแลคนป่วยแล้วยังจะต้องสู้กับพวกพี่ๆน้องๆของเราอีกเราสงสารแม่จริงๆแก้วไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของแม่ถึงต้องมานั่งอดทนแบบนี้แก้วก็สงสารเพื่อนเหลือเกินนะ
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ซาร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: อันแม่ประเสริฐค่ะ
3: อ๋อแม่ประเสริฐนะคะ
2: แม่ประเสริฐมอนสีหาค่ะ
3: ค่ะแม่ประเสริฐอยู่บ้านไหนคะ
2: อยู่บ้านโคกสว่างค่ะ
3: ค่ะ
2: ตำบลโคกสูงอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นค่ะ
3: ค่ะพอดีหนูอยากสอบถามนะคะว่าก่อนมาทานน้ำมังคุดเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
2: มีอาการแก้บ่สบายทึ่งเป็นวัณโรคทึ่งล่ำไส้เป็นแผลทึ่งตับเป็นสามอย่างไปหาหมอบัดนี้ก็ไปรักษาอยู่น้ำหมอเป็นเดือนแล้วบัดนี้แม่ก็เลยกินน้ำมังคุดบัดนี้ก็แล้วให้กินขวดนึงให้กินขวดนึงก็เลยว่าอยากกินอีกแล้วให้อีก3ขวด
3: โอ้ค่ะ
2: อันเป็น4สูตรเด้ค่ะตาซื้อมานะ่ะแต่ว่าให้แก้กินนี่ประมาณ7ขวด
3: อ๋อ7ขวดเลย
2: ค่ะค่ะยังอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแก้เป็นเหลี่ยมเป็นใสขึ้นว่าแม่น้ำมังคุดผมหมดแล้วเด้ก็เลยได้สั่งให้แก้อยากมั้ยบัดนี้เฮาซ้อมเบิ่งน่ะผิวพรรณแก้

0: ดีขึ้น
1: จ้า
0: เป็นดีขึ้นอยู่กินอยู่แล้วนี่กินข้าอยู่กวดอันสุดที่สองเนี่ย
1: จ้า
0: เป็นเกล็ดขวดนั่นค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนทานน้ำมังคุดช่วงแรกนะคะมีอาการเป็นไข้หรือว่าปวดตัวอะไรแบบนี้มีอาการแบ
0: บ
1: บนี้ไหมคะ
0: บ่มีอาการ
1: ไม่มีอ
0: ก
1: า
0: ็
1: ก
0: ก
1: า
0: ิน
1: รเนาะ
0: กินค่ะกินไปเลยกินว่าเอาลาเอานี่ไปกินเบิ้งกินแล้วมันนี่ก็เลยซื้อสั่งให้อีกสุดหนึ่งก็เลยให้กินเบิ้งว่าแกเป็นผิวพรรณเป็นคลื่นขึ้นไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นบ่เศร้าบ่หมองเป็นเหลี่ยมเป็นใสเดี๋ยวนี้เป็นมีเนี่ยมีหนังมีผิวพรรณดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่หลังจากทานน้ำมังคุดเนาะค่ะตอนที่จะมาก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดนะคะได้มีคนแนะนำไหมคะหรือว่าฟัง
0: ม
1: ใน
0: ี
1: ราย
0: ค
1: การ
0: ่ะ
1: วิทยุอ๋อมีคนแน
0: ฟ
1: ะ
0: ัง
1: น
0: มีทายุค่ะ
1: ำอ๋อ
0: ฟังมีทายุค่ะเพราะว่าน้ำมันพวกพ่อคอนี่แหละค่ะ
1: อ๋ออ
0: ยู่สถานี94.75
1: จ้า
0: อำ
1: ค
0: เภ
1: ่ะ
0: อลำพ่องค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นแฟนเพ่งเป็นยูนิกับฟังเพิ่นซื้อมือเลยสั่งมากินคนสั่งหลายอยู่ค่ะ
1: ได้เลยค่ะข
0: ค
1: อบ
0: ่ะ
1: คุณ
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: หนูร
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: กวนเท่านี้ค่ะ
0: ค่
1: ข
0: ะ
1: อให้
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: สวั
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ดีค่ะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะส
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ัสด
0: หม
1: ี
0: ด
1: ค่ะ
0: สี่ชุดแล้วค่ะ
1: โอ้ยค่ะขอบคุณนะคะค่ะส
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ัส
0: ส
1: ด
0: วั
1: ี
0: สดี
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: ตอนเย็นวันหนึ่งเสียงลัดดามาร้องเรียกแก้วอยู่นึกว่าเธอไม่อยู่บ้านซะอีกเรามีเรื่องจะปรึกษาสักหน่อย เธอว่าเราขายที่ดินที่รังสิตแล้วแบ่งเงินให้กับพี่ๆน้องๆเขาดีไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจเรื่องนี้อีกเพราะลำพังแค่เรื่องของพ่อแม่ก็ต้องนั่งปวดหัวคิดอยู่ทุกวันแล้วอะแก้วก็นึกเห็นด้วยแต่ก็อดถามไม่ได้แล้วที่ดินแปลงนี้เป็นชื่อของใครอะชื่อเราเองล่ะพ่อกับแม่ยกให้ตอนที่เราเรียนจบกลับจากอังกฤษอ้าวแล้วพวกพี่ๆน้องๆของเธอไม่ได้สมบัติจากพ่อเลยหรือไงก็ได้รับกันไปแล้วล่ะแต่ทีนี้พวกเขาบอกว่ามันหมดไปกับการลงทุนก็เลยต้องมาขอพ่อใหม่แล้วอีกอย่างพวกเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วภาระก็เลยมากกว่าเราหลายเท่าไม่เป็นไรหรอกคิดซะว่าให้หลานๆก็แล้วกันเอาก็ถ้าเธอคิดอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วคิดจะแบ่งให้เขาแล้วจะมาขอความคิดเห็นจากเราทำไมอ่ะแม่แก้วก็เราไม่รู้ว่าจะดีไหมอ่ะเผื่อว่าเธอจะมีความคิดที่ดีกว่านี้ไงหรือว่าเธอไม่เห็นด้วยถึงฉันไม่เห็นด้วยเธอก็ต้องแบ่งให้เขาจนได้นั่นแหละที่มานี่ก็จะให้เราบอกขายให้ใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวฉันจะติดต่อเจ้านายให้เพราะว่าเขากำลังสนใจที่ดินแถบนี้อยู่เห็นว่าจะเอาไปทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แปรรูปปรากฏว่าแก้วติดต่อขายที่ให้รัตดาได้เงินรวม18ล้านบาทรัตดาก็แบ่งให้พี่ๆน้องๆคนละ3ล้านบาทส่วนที่เหลือเธอก็นำไปฝากธนาคารเพื่อจะเก็บไว้รักษาพ่อและอาจจะเอาไว้รักษาแม่อีกคนเนื่องจากตอนนี้โรคหัวใจเริ่มเล่นงานแม่ของรัตดาเข้าแล้วรัตดาต้องไปทำงานที่ต่างประเทศให้เจ้านาย5วันแก้วก็รับอาสาดูแลพ่อกับแม่ให้เพื่อนอย่างทุกครั้งแก้วเริ่มเชื่อเรื่องเวรกรรมมากขึ้นเมื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนการดำเนินชีวิตของคนในบ้านนี้มีลูกถึง4คนแต่พึ่งพาได้เพียงคนเดียวอีก3คนนี่ประเภทตัวใครตัวมันพ่อแม่ป่วยออกอย่างนี้มีแต่พยาบาลคนเดียวอยู่ดูแลแทนที่จะแวะกลับบ้านมาดูแลกันบ้างไม่มีพอได้ส่วนแบ่งจากสมบัติของรัตดาไปก็หายหัวไปกันหมดและแล้วความสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับครอบครัวรัตดาก็มาถึงไม่ใช่ว่าพ่อหรือแม่ตายจากลูกไปหรอกแต่เป็นการตายล้างตระกูลหรือว่าเป็นการฆ่าล้างโคตรเลยทีเดียวคือแก้วตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติแกก็ขับรถผ่านบ้านรัตดานึกอยากจะลงไปทักทายเพราะว่าคิดว่าเพื่อนคงจะกลับมาแล้วเพราะครบกำหนดเดินทางกลับมาแล้วนั่นเองแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเพื่อนน่าจะโทรศัพท์มาบอกถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยไม่เข้าไปทักทายว่าจะแวะลงไปเยี่ยมพ่อแม่ก็เห็นว่ายังเช้าอยู่เกรงจะเป็นการรบกวนเปล่าๆก็เลยตัดสินใจเลยผ่านไปแต่ว่าแก้วรู้สึกว่าวันนั้นนะบรรยากาศภายในบ้านดูเงียบเหงาเหลือเกินเหมือนกับขาดวิญญาณเหมือนเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยแกก็หันมองกลับมาอีกครั้งก็เห็นสองแม่ลูกเดินพยุงกันออกมาเข็นรถเข็นพ่อออกมาด้วยนึกอยากจะถอยรถกลับไปทักแต่ในใจก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าเขากำลังมีความสุขกันในครอบครัวถ้าเข้าไปตอนนี้ก็จะกลายเป็นส่วนเกินเสียเปล่าบ่ายวันนั้นรัตดาก็โทรศัพท์มาหาแก้วสรุปว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของพ่อก็อยากจะให้แก้วไปร่วมรับประทานอาหารด้วยพี่ๆน้องๆหลานๆแล้วก็บรรดาสามีภรรยาของพี่น้องก็จะมากันครบแก้วมีประชุมตอนเย็นแต่ก็รับไปว่าถ้าไปทันก็จะไปเย็นนั้นแก้วเข้าประชุมจนถึงทุ่มเศษกำลังจะออกจากสำนักงานก็พอดีรัตดาโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งนึงเรียบร้อยหรือยังแก้วเรารอเธออยู่นะกำลังจะออกจากบริษัทเดี๋ยวนี้แล้วละเดี๋ยวก็ถึงบ้านเธอแล้วรัตดาก็หัวเราะมาทางสายโทรศัพท์นะแก้วบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงหัวเราะอันสดใสแบบนี้ของรัตดามานานเต็มทีแล้วแก้วขับรถเลียบทางด่วนไปเรื่อยๆจนเกือบจะเข้าซอยบ้านก็เห็นว่าปากซอยถูกปิดก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากไม่รู้ว่าตำรวจปิดถนนทางเข้าบ้านทำไมก็ลงจากรถไปถามพวกไทยมุงดูเขามียิงกันตายอ่ะข่าวว่าตายทั้งโคตรเลยพี่10ศพเห็นจะได้แก้วรู้สึกใจคอไม่ดีเลยพานคิดไปถึงรัตดากับครอบครัวของเธอแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเมื่อสัก ครู่นี้ก็ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่แต่ก็ยังไม่วางใจเพราะว่าลัดดาเคยบอกกับแก้วบอกว่าพ่อของเธอมีศัตรูอยู่มากมายไม่แน่ว่าลูกหลานเขาอาจจะกลับมาล้างแค้นก็เป็นได้แก้วจอดรถไปบนฟุตบาทไม่สนใจว่าจะโดนใบสั่งหรือเปล่าเพราะถ้าขืนจอดไว้ริมฟุตบาทจะต้องถูกเฉียวชนเป็นแน่เนื่องจากในช่วงนั้นมีรถวิ่งเข้าออกเป็นว่าเล่นเสร็จแล้วแก้วก็ตัดสินใจนั่งมอเตอร์ไซค์ตรงดิ่งไปที่บ้านของลัดดาทันทีเด็กหนุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทักบอกว่าพี่เป็นเพื่อนคนในบ้านนั้นนี่ผมเคยเห็นน่ะมีอะไรเหรอเพื่อนของพี่น่ะตายแล้วนะคนในบ้านตายหมดเลยไม่เหลือแม้กระทั่งเด็กมันโหดเยี่ยมมากเห็นตำรวจบอกว่าตายทั้งหมด11ศพเป็นผู้ใหญ่6คนเป็นเด็กอีก5คนแก้วยังคงนิ่งเหมือนกับรูปปั้นได้แต่หายใจไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกเหนือจากนั้นแล้วนี่พี่จะกลับบ้านหรือว่าไปไหนล่ะครับผมจะไปส่งอ้าวแล้วรถของพี่ไปไหนแล้วล่ะครับแก้วไม่ได้พูดอะไรกับเด็กหนุ่มคนนั้นอีกเลยนอกจากคำว่าไปบ้านเพื่อนพี่เถอะครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้าอันน้ำมังคุดไม่จักสุดเด้อ
1: จ้าแม่เคยสั่งกับลูกไหมคะ
2: เอ้ยยายมินนะ
1: อ๋อจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่
2: จ้า
1: ประมาณวัน2วันเหมือนเดิมนะคะ
2: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม
2: ่จ้า
1: ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: ครับสั่งยานะ
1: ได้ค่ะพ่อรับกี่ขวดดีคะ
3: 3ขวดครับ
1: 3ขวดจ้าลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะ
3: ผมบัตรเผาตาจำ
1: อะไรนะคะพ่อ
3: สมบัติ
1: สมบัติค่ะนามสกุล
3: เขาตาจัน
1: อ๋อพ่อสั่งเพิ่มใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะประมาณวัน2วันเหมือนเดิมนะคะพ
3: ่
1: อ
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะพ่อ
3: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ครับอยากได้น้ำมังคุดไหม
1: ได้ค่ะพ่อรับกี่ขวดดีคะ
4: อันอยากได้จัก3ขวดนี่ราคาอะไรมาเลย
1: 3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กอีก1อีก3ขวดค่ะพ่อ
4: ที
1: ่จ้า
4: บาทนี่อันมาส่งได้บ
1: ่พ่ออยู่อำเภอไหนคะ
4: ฮะ
1: พ่ออยู่อำเภอไหนคะ
4: อยู่อำเภอไซวัน
1: อ๋อลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้ค่ะพ่อประมาณวัน2วันเก็บเงินปลายทางค่ะพ่อส่งให้ฟรี
4: ไปเก็บเงินดูไปเสียเงินดูใส
1: ่เดี๋ยวเขาจะไปส่งแล้วพ่อก็จ่ายเงินเขาตรงนั้นเลยจ้ะเขาจะไปเก็บจ่ายไปส่งให้ที่บ้านจ้ะพ
4: ่
1: อ
4: ดูเซวันดูบ้านคำ
1: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
4: ชื่อดาวเรือง
1: จ้านามสกุล
4: เรืองลือหาน
1: บ้านอะไรคะพ่อ
4: บ้านคำ
1: บ้านคำตำบล
4: คำเลาะ
1: อำเภอชัยวานนะคะพ่อ
4: จังหวัดดอนธานี
1: จ้าลูกจะส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะพ่อเก็บเงินปลายทางพ่อจ่ายกับเขาแค่ 1,000 บาทนะคะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ได้แถมอีก3ขวดน้อยบ่
1: จ้าเดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปในกล่องค่ะพ่อ3ขวดเล็ก
4: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะขอบคุณนะคะพ่อ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: โอ้ฮัลโหลครับอัน
1: ค่ะ
5: สั่งอันยานี่มันส่งอยู่บ่ครับผมไปถาม
1: จ้า
5: ไปถามอยู่ด่าโรงพยาบาลทุ่งฝนแล้วมันเบิดไปซั่นเพิ่นว่ามันส่งอันบ้านท่าซ่วงมั้ยครับ
1: อืมร้านเขาหมดแล้วเหรอคะพ่อ
5: ครับไปบ้านเนี่ย
1: จ้าอันลูกจะเข้าทุ่งฝนช่วงสิ้นเดือนเลยแต่ว่าลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้พ่อนะคะรอบนี้
5: โอ้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยว
5: สั่งย่ายสั่งให้ย่ายนะเพิ่นว่าฟังในวิทยุ
1: อ
5: ันท่านนึงมันได้จักขวดกว่าครับ
1: ได้ขวดใหญ่3ขวดแล้วก็ขวดแถมฟรีขวดเล็กอีก3ขวดจ้าพ
5: ่อครับนั่นแหละสั่งท่านนึงนั่นแหละ
1: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะ
5: เอาชื่อผู้ที่เพิ่นไปส่งรถย่ายเพิ่นอยู่ในบ้านผมอยู่หน้านะครับเพราะว่าเพิ่นอยู่หันตลอดนี้เงี้ยตลอด
1: ได้จ้าน
5: างแดงไผล้อมทำเล
1: จ้าบ้านอะไรคะ
5: บ้านท่าช่วงครับ
1: จ้าตำบล
5: ทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนนะครับ
1: ได้เลยจ้าพ่อรับ3ขวดเนาะ
5: ครับอันสร้างบัตรท่านนึงนั่นละ
1: จ้า พ่อเดี๋ยวลูกส่งไปให้เก็บเงินปลายทางพ่อจ่ายเงินแค่ 1,000 บาทเด้อ
5: ครับครับครับ
1: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
5: เพราะว่าไอ้ย่ามคนมาส่งบนเหตุบนโทรมาเบื่อนี่แหละ
1: ได้ได้จ้า
5: น้ำย่ายโยครับ
1: ได้จ้าพ่อขอบคุณนะคะพ่อ
5: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: ก็ขอสอบถามหน่อยที่ว่าสั่งน้ำสอบสั่งน้ำมังคุดมาพ่อบุญเต็มมาอะขวดเล็กที่เขาแถมก็กินยังไงคะ
1: แม่จะใส่ในน้ำร้อนทานก็ได้หรือว่าจะแช่ตู้เย็นทานก็ได้ค่ะแต่ว่าลูกอยากแนะนำให้แม่เอาแก้วน้ำร้อนมาแล้วก็เอาขวดแช่ลงไปในน้ำร้อนค่ะแม่ประมาณสักหนึ่งจ้ะใช่จ้ะประมาณ 1-2 นาทีพอให้มันอุ่นแล้วแม่ค่อยทาน
2: ทานเยอะไหมทานทีละเยอะไหม
1: จะทานทั้งขวดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะทานทีละครึ่งขวดก็ได้ค่ะ
2: จ้าจ้า
1: จ้าถ้าทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นนะคะแม่
2: จ้าขอสอบถามดูมันว่าจะกินตอนไหนไม่เข้าใจ
1: อ๋อระหว่างวันได้เลยค่ะอันนี้แค่น้ำมังคุดกินตอนเช้าอย่างเดียวพอค่ะ
2: จ้าแล้วก็อันนี้กินตามหลังเวลาไหนก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะช่วยกระจายเลือดกระจายลมค่ะแก้หวัด
2: จ้าจ้าจ้า
1: จ้าแม่ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
6: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
7: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็น

0: เป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนิ่นและแซนทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีไม่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589หน้าแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี
1: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
2: ้ว้ายมันเป็นไห้ปะนั่นสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
1: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองรวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
1: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
3: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะแม่ใหญ่ดี
1: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
2: แมนอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
4: พ่อแม่ๆคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อแม่ๆจะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวด ก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้อยากจะให้พ่อแม่ๆลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อแม่ๆจะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อแม่ๆสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อแม่ๆมีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อแม่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
5: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
6: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทอมสิกรอดตองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: ช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักบอกล่วงหน้าหน่อยก็แล้วกันนะจะได้เตรียมพร้อมจะได้เตรียมตัวนะคะแต่ส่วนมากไอ้สิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดถึงจะเตรียมตัวยังไงมันก็เกิดเวลาที่เราแบบไม่พร้อมมาคุณผู้ฟังนะคะนะอย่างเช่นความรวยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะนะคะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16บางทีนะพลิกฝ่ามืออาจจะกลายเป็นคนรวยแบบเนี้ยคุณผู้ฟังนะคะเนาะ อ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมพ์จันทร์กลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ค่ะมาเอิญให้ลูกโป่งให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะต้องขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้พร้อมๆกันหลายๆสถานีที่แจ้งเข้ามาในช่วงแรกของเรานี้นะคะขอบคุณสำหรับบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจค่ะตั้งแต่โน่นเลยสมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่เนี่ยได้ยินมานานแล้วมันใช้ดียังไงแบบไหนขวัญใจคุณผู้หญิงเนี่ยนะถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะมั่นอกมั่นใจบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนั่นเองสำหรับกาโน่กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองนะคะใช้ดีจึงบอกต่อนั่นเองคุณผู้ฟัง40ปีแห่งความมั่นใจนะคะ40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะไซซีมาดามและแมนดาราน168สำหรับท่านหญิงท่านชายนะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษหลัง45สำหรับคุณผู้หญิงหลัง45ที่อะไรก็ไม่เหมือนเดิมต้องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพต้องการดูแลสุขภาพนะคะให้มันกระชับกลับเป็นสาวให้สดใสอารมณ์ดีนะคะคุณผู้ฟังใส่ซีมาดามนะคะกุญแจสู่ประตูอารมณ์ที่สุนทรีของคุณนะคะเนาะอย่าลืมค่ะกับการสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้เรามีเบอร์ให้คุณสั่งซื้อกับโปรโมชั่นดีๆงามๆราคาค่ะเบาๆนะคะ0981466296ค่ะ0981466296
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังมีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะร้านใหญ่ๆร้านที่ทันสมัยร้านขายยาชั้นนำนะคะหรือคุณจะเลือกซื้อตรงนี้สั่งซื้อที่เบอร์โทร0981466296ขออนุญาตแจ้งราคาโปรสำหรับแฟนรายการน่ารักของเรานะคะเนาะฟื้นฟูดูแลสุขภาพ1เดือนสำหรับคุณผู้หญิงจาก 1,290 ราคาโปรเหลือ990นะคะซื้อ2กล่อง2เดือน 1,500 อาจจะเป็นการรวมระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายกับผู้หญิงนะคะหมายถึงสามารถคละรวมกับสูตรของผู้ชายได้คือแมนดาราน168นะคะสามารถคละรวมกันได้คือ 1,500 บาทได้2กล่องไปเลยนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นมาโสดกับไอตอน70อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ไม่ว่ากันนะคะหรือบางท่านอาจจะไม่โสดแต่ก็ขอแบบลองก่อนละกันเพื่อความมั่นใจหรืออาจจะแอบลองไงแอบซื้อไม่ให้เมียรู้ไงคุณผู้ฟังนะเพื่อตัวเองจะได้แบบเซอร์ไพรส์นะคะใช่ไหมแต่ก่อนไม่หือไม่อือไม่ออทุกวันนี้เมียกระฉับกระเฉงละเกินนะคะเพราะว่าแมนดาราน168อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงหรอกพิมพ์ไม่โพธนาแน่นอนนะคะยินดีนะคะก็อย่าลืมทั้งกล่องนะครับราคาโปรนะถ้าคุณแจ้งว่าคุณฟังรายการดีเจพิมจันจาก 1,290 ทั้งชายทั้งหญิงนะเหลือ990บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2กล่อง 1,500 บาทนะคะโปรนี้เลย0981466296 0981466296ทันไหมคะไม่ทันย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ0981466296

ันก็เป็นบรรยากาศนะหนุ่มเรือนแพอย่างเงี้ยหนุ่มชาวเรืออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเนาะสบายใจนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนไทยยังมีชีวิตที่แบบเอกเนกได้เอื่อยเฉื่อยได้นะคะล่องไปเรื่อยๆได้คุณผู้ฟังนะชมนกชมไม้ได้นะคะทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้เนาะมันดูเร่งรีบไปหมดทุกอย่างนะคะรีบตื่นแต่เช้าอย่างเด็ก 4-5 ขวบอย่างเงี้ยรีบตื่นแต่เช้าแทนที่เขาจะได้แบบนอนเต็มอิ่มกว่านั้นอีกนิดนึงประมาณนั้นใช่ไหมล่ะต้องรีบตื่นต้องรีบให้มันทันรถไปโรงเรียนใช่ไหมล่ะมีรถรับส่งพ่อแม่ไม่มีเวลาไปอย่างเงี้ยนะคะก็มีรถรับส่งก็ไปนั่งหลับในรถก็มีนะคะประมาณนั้นข่าวน้ำก็กินบ้างไม่ได้กินบ้างนี่แหละคุณผู้ฟังชีวิตมันก็เลยกดดันตั้งแต่เล็กๆเด็กๆมันก็ทำให้เราอะโตมาด้วยท่ามกลางบรรยากาศเครียดนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องไม่เครียดล่ะก็ต้องปล่อยวางให้ได้สู้กับปัจจุบันก่อนนะคะเนาะแต่ก็น่าสงสารเนาะเด็กในเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องตื่นแต่เช้านะคะถ้าเป็นแบบบ้านนอกเราก็สบายๆหน่อยไงตื่น 7:00 น.เงี้ยก็ยังไหวนะคะใช่มั้ยถ้าทนเสียงแม่ด่าได้นะ นึกถึงตัวเองนะเนาะเออเคยคิดนะว่าโหถ้าโตมาถ้าทำงานแล้วเนี่ยฉันจะนอนตื่นสายๆมันเป็นความตั้งใจเลยคือแบบโหยายเอ้ยแม่เอ้ยอย่างเงี้ยทำไมจะต้องปลุกตั้งแต่ยังไม่สว่างยังแต่ไก่โหเงี้ยคุณผู้ฟังมันเป็นความกดดันที่ไหนได้นะเวรกรรมมันมีจริงคุณผู้ฟังน่าจัดรายการก็นั่นแหละตีสี่ตีห้าก็ได้ตื่นละเห็นไหม เออนะคะอ่ะพูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยล่องเรือหารักเพลงยอดรักนะคะแล้วก็สินค้าตราเมืองรับเหรียญทองฝากกันเอาไว้ด้วยนะรู้จักกันมาตั้งแต่โนนแหละสมัยแม่ยังสาวยายยังสวยนั่นแหละโดยเฉพาะกาโน่เนี่ยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นรู้ใจรู้จริงดูแลคุณผู้หญิงมาตั้งแต่40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะถ้าอยากจะรู้ว่ากาโน่เนี่ยใช้ดียังไงทำไมถึงขายดีมาตลอด40ปีเนี่ยนะไปถามคุณแม่ไปถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะจนมาถึงวันนี้คุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องราวของไซซีมาดามสมุนไพรพรีเมียมและอาหารเสริมแมนดาราพลัสคุณผู้ฟังบางท่านอยากจะซื้อแมนดารานะตั้งแต่รุ่นแรกของเรารุ่น695บาท60แคปซูลนะคะตอนนี้หมดรุ่นนั้นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางท่านซื้อแมนดาราก็ต้องมาซื้อไซซีคอลลาเจนนะคะเพราะอยากจะทานคู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่พอใจตั้งแต่เซตแรกตั้งแต่สัปดาห์แรกทีนี้นะคะเราก็เลยจัดมาเป็นไซซีพลัสและก็แมนดาราของท่านชายเนี่ยนะคุณผู้ฟังจากแต่ก่อน60แคปซูลเหลือ30เม็ดคุณผู้ฟังเป็นรุ่นเม็ดเป็นการรวมบวกคอลลาเจนไปด้วยฉะนั้นต้องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณผู้ชายถ้าวันนี้ชีวิตคู่คุณไม่ได้ชุ่มพูจุกรูมานานแล้วคุณผู้ฟังคุยกันไม่รู้เรื่องละหงุดหงิดนะคะเวลาภรรยาถาม4คำ5คำก็ไม่ตอบสักคำคือมันคิดไม่ออกว่าจะตอบอะไรไงเออผู้ชายใบทองจะเป็นแบบนั้นนะคุณเป็นหรือเปล่านะคะนั่นแหละไม่หือไม่อือไม่ออบางทีตื่นเช้าๆมา

0: ที่มันจะสดชื่นใช่ไหมล่ะตื่นแบบนอนตั้งหลายชั่วโมงก็แบบง่วงเหงาเหานอนซึ้งซึมไม่แบบไม่กระปี้กระเป๋ามันรู้สึกกระปกกระปี้อะนะคะนั่นคือผู้ชายวัยทองนะฟื้นฟูดูแลสุขภาพของคุณสุภาพบุรุษแมนดาราหนึ่งหกแปดแมนดาราพลัสอาหารเสริมสำหรับท่านชาย
1: แมนดาราหนึ่งหกแปดแมนดาราหนึ่งหกแปดสมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดาราหนึ่งหกแปดเป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาร่า168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาร่า168
0: ปัญหาวัยทองผู้ชายปัสสาวะไม่สดปัสสาวะไม่พุ่งนะคะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากปัสสาวะบ่อยๆทั้งคืนนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะทั้งคืนลูกเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนั่นคืออาการของคนที่เป็นปัญหาวัยทองซึ่งมันจะทำให้ฮอร์โมนลดลงแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากและปัสสาวะคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนั้นจะมีอาการเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับนะคะเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับปวดหลังนะคะบางทีก็มีปัญหาเขาเรียกว่าพละกำลังลดลงนะคะเคยออกกำลังกายได้อย่างกระฉับกระเฉงยังเคยแบกกระสอบข้าวหิ้วของหนักๆอย่างเงี้ยนะกล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะคะแต่พอคุณเป็นวัยทองฮอร์โมนลดลงหรือไม่สร้างหรือสร้างน้อยลงกล้ามเนื้อทุกส่วนต้องย้ำนะคะทุกส่วนมันจะฟอจะรีบลงคุณผู้ฟังนะคะผมก็จะเริ่มงอกหนวดเคราก็จะเริ่มงอกคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะเออนะคะน้ำมันตึงแต่หูนั่นแหละคุณผู้ฟังอย่างอื่นมันไม่ตึงละนะคะใช่ไหมกล้ามเนื้อก็จะฝ่อรีบลงสังเกตดูคุณจะไม่ค่อยมีพละกำลังเวลายกของหนักนะคะแบกของหนักแม้กระทั่งแค่คุณปีนต้นไม้เนี่ยคุณลงมาในขาคุณก็สั่นแล้วเพราะกล้ามเนื้อคุณไม่ได้แข็งแรงเห็นไหมเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนคุณผู้ฟังนะผู้ชายวัยทองเขาก็เป็นขี้ลืมด้วยนะบางทีลืมบางเรื่องมันก็น่ารักอยู่นะอย่างเช่นแบบลืมว่าโอนตังค์ให้เมียหรือยังเงี้ยโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีกอันนั้นน่ารักคุณผู้ฟัง แม่บ้านชอบนะคะเนาะแต่ถ้าแบบโอ้บางทีลืมอ่ะลืมแม้กระทั่งจะพูดอะไรก็พูดไม่ออกเนี่ยเนี่ยปัญหาวัยทองผู้ชายนะคะฉะนั้นอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะกระฉับกระเฉงนะคะมีชีวิตชีวาชีวิตคู่ก็แหมนะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใส่กันอารมณ์ดีไงนะแฟนก็ทานผู้หญิงก็ทานมาดามพลัสอย่างเงี้ยผู้ชายก็แมนดาราพลัสอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออนะคะพอดีซื้อคู่ไปอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละชีวิตคู่คุณจะชมพูอีกครั้งหนึ่งซื้อคู่เถอะค่ะคนละกล่องคนละ1เดือน 1,500 บาทค่ะนะคะแต่ถ้าซื้อกล่องเดียว990นะขอบอกแต่ถ้าซื้อ3กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นรุ่นไซซีพลัสและแมนดาราพลัสโฉมใหม่ของเรานะคะ0981466296 0981466

0: แทบขาดใจเพลงเพราะๆนะคะจากสายันสัญญานะคะก็คนเราก็รักกันก็อย่างนี้แหละคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นหน้ากันเนี่ยโอ้ยเนาะบางทียังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยไปเห็นหลังคาบ้านเขาอย่างเงี้ยนะคะแค่เดินถากไปหน้าบ้านให้หมาเขาเห่าก็ได้แรงแล้วนะบางคนน่ะเป็นเอามากเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะขอให้รักตลอดรอดฝั่งกันแล้วกันเนาะคิดถึงเธอเทพขาดใจเพลงเพราะๆจากสายันสัญญาค่ะกับช่วงเวลาการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันนะคะอยู่เป็นเพื่อนใจตรงนี้พร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาโซติคอนจำกัดฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีเป็นเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวขวัญใจพี่น้องบ้านเรานะคะอยากจะรู้ว่าใช้ดียังไงเนี่ยต้องถามคุณแม่ต้องถามคุณยายลองดูนะ40ปีที่ผ่านมามั่นอกมั่นใจและบอกต่อเพราะคุณภาพนะคะจนมาถึงเรื่องราวของ3ก๊กดับ500ทีเนี้ยเรื่องความอึดอัดขัดข้องท้องผูกถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายเหนียวหรือถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายนะคะทุกวันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุไม่เว้นนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นเฉพาะบางคนนานๆจะเจอคนเป็นฤทธิ์สีดวงทีนึงเนาะนานๆจะเจอคนที่ท้องผูกถ่ายไม่ออกทีนึงแต่ทุกวันนี้เป็นจนเกลือเมืองแล้วคุณผู้ฟังถึง 70% นะคนที่เป็นปัญหาโรคท้องผูกเนี่ยนะคะหรือเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารหนักด้วยนะคะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 3ก๊กดับ500 3ก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องและก็เป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์กรณีที่คุณกำลังมองหาสิ่งที่ช่วยในการขับถ่ายนะคะทั้งวัยรุ่นก็ดีวัยทำงานนี่แหละตัวดีเพราะเราเครียดคนเราพอเครียดแล้วท้องจะผูกฮอร์โมนเปลี่ยนก็ท้องผูกวัยทองก็ท้องผูกคุณผู้ฟังนะสังเกตดูนะมันก็เกี่ยวข้องกันกับอายุอนามด้วยแหละนะนะคะทีนี้ถ้าคุณถ่ายแข็งถ่ายแห้งบางคนนั่งแคะนั่งแกะมันไม่ได้นะอย่าไปหาทำนะนะคะเพราะตรงบริเวณรูทวารเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดนะคะคุณผู้ฟังไปแคะไปแกะไปจิ้มนี่ฉีกขาดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็นั่นแหละได้ส่งโรงพยาบาลคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องอยู่นะคะอย่าไปแคะไปแกะไปจิ้มอย่าเคยตัวบางคนทำมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นไรเลยนะอากดทำต่อแล้วกันทั้งนั้น นะคะเนาะจะหาว่าสวยไม่เตือนนะคะแล้วก็นะครับเวลามันเป็นแผลตรงรูทวารเนี่ยมันของเสียมันผ่านทุกวันไงมันเชื้อโรคติดง่ายคุณผู้ฟังนะคะเนาะเอาจริงถ้าจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยนะสามก๊กนี่เป็นยาระบายที่คุณสามารถทานได้ตลอดชีวิตนะคะคือเราเว้นเราท้องผูกแล้วก็กินอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักแนะนำให้ซื้อแบบโปรโมชั่นนะคะ1กล่องนี่350ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทุกวันนะทาน3แคปซูลก่อนนอนแต่ถ้าคุณกำลังฤทธิ์สีดวงอักเสบโอ้ยปวดแสบปวดร้อนนอนไม่ได้เช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะหรือถ้าคุณเป็นฤทธิ์สีดวงแต่คุณท้องไม่ผูกทาน2แคปซูลก่อนนอนเห็นไหมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมค่ะ3ก๊ก1กล่อง30แคปซูล350บาทลองคำนวณดูว่าคุณจะทานได้กี่วันนะคะแล้วก็2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ค่ะอันนี้โปรดีงาม6กล่อง 1,200 เฉลี่ยแล้วมันตกกล่องละ200เห็นไหมซื้อยังไงซื้อให้ราคาเบาให้สบายกระเป๋าเรา0981466296 0981416-6296นะคะโทรโปรโมชั่นได้เลย0981466296บางท่านบอกโอ๊ยกว่าฉันจะโทรติดฉันโทรไปติดใครก็ไม่รู้2คน3คนจนผวาคุณผู้ฟังผวาว่าโทรไม่รู้จะติดใครแต่ว่าพิมพ์ก็ผวาเหมือนกันโทรผิดมาเยอะเลยอะเจ้ากันถ้างั้นไม่เป็นไร0981466296บางทีโทรมาสั่งแก๊สก็มีนะ0981466296นะคะเบอร์โทรตรงนี้แหละคุณผู้ฟังซื้อโปรโมชั่น

เธอใจเดียวนะคะเมื่อไรเนาะอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเนาะคอยไปเรื่อยๆเหมือนรถไถโอ่งนะคะคอยแบบไม่มีความหวังนะคะคุณผู้ฟังไม่เหมือนรายการนี้พอถึงเวลานี้ปุ๊บปั๊บมาเลยสั่งสินค้าก็ไม่กี่วันก็ถึงและไม่ต้องรอนะคะประมาณนั้นรอนิดๆหน่อยๆ นะคะรอพอแบบพอได้เป็นพิธีคุณผู้ฟังถึงเร็วเพราะเราส่งทุกวันนะคะฉะนั้นใครที่สั่งไม่ว่าจะเป็นแมนดาร่า168สำหรับผู้ชายแล้วก็มาดามสำหรับผู้หญิงหลัง45นะคะที่อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะนะก็ใช้คู่กันได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องราวของ3ก๊กคุณผู้ฟังสั่งกันเยอะมากนะคะพูดถึงยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนี่ยในท้องตลาดตอนนี้3ก๊กดรับ500คุณผู้ฟังคะฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเป็นแล้วต้องรักษาหายเองไม่ได้แม้กระทั่งท้องผูกถ่ายเหนียวถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดจนกลายเป็นกรดไหลย้อนจนกลายเป็นแสบมะโหกอ่ะลมดันขึ้นมาแล้วก็จุกแน่นมันต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะต้องเอาของเก่าออกให้หมดนะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นน่ะเราจะกลายเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนไม่สบายท้องนอนก็ไม่หลับงุดหงิดใช่ไหมมันจะมาหมดนะและไอ้การสะสมของเสียไว้ในร่างกายไว้ในลำไส้มันไม่ใช่เรื่องดีนะคะมันจะมีปัญหาระยะยาวคุณผู้ฟัง0981466296 0981466296ยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะแม้กระทั่งตอนนี้ปวดทรมานอักเสบอยู่ปวดแสบปวดร้อนและนะคะกำลังมีปัญหาเลือดไหลซึมทุกวันก็ดีนะคะเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักที่ใช้ได้ทุกๆระยะแม้กระทั่งท้องผูกเฉยๆท้องผูกอึดอัดถ่ายเหนียวถ่ายไม่เป็นเวลาหรือถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายกรณีที่ผู้สูงอายุที่กินยาเยอะลำไส้แห้งนะคะดื่มน้ำน้อยฟันฟังไม่ค่อยจะดีใช่ไหมล่ะจะเคี้ยวอะไรก็ลำบากเหลือเกินนะคะผักอะไรก็จะกินได้สักแค่ไหนใช่ไหมล่ะก็กลัวจะอึดท้องบ้างแหละนะคะต้องมีตัวช่วยนะคะ3ก๊กดาบ500ลอง1กล่อง2กล่องได้เลยนะคะหรือจัดโปรไปเลย4กล่อง 1,000 น่าจะคุ้มกว่า6กล่องก็ 1,200 นะคะและทุกๆเซตอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเพื่อขอรับของฝากจากดวงใจดีเจด้วยนะคะสำหรับท่านที่สั่งไซซีพลัสนะคะแมนดาราพลัสหรือ3ก๊กทุกอย่างนะคะที่สั่งในการตรงนี้เราจะมีโปรสำหรับคุณอยู่แล้วนะคะสอบถามกันได้ทุกวันนะคะ

0: แต่ก่อนเนี่ยบ้านเนี่ยคือที่สุดนะคือเซฟโซนคือที่ปลอดภัยที่สุดนะคะออกไปประจนภัยข้างนอกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กลับมานะกลับบ้านเรานะเรียมอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเออแปลกนะสมัยนี้เอะก็หนีออกจากบ้านคุณผู้ฟังเออมันเป็นอะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะบ้านเนี่ยคือสถาบันนะคะที่ผลิตบุคลากรที่จะออกไปที่จะมีภูมิต้านทานกับทุกเรื่องนะคะกับทุกอย่างในชีวิตที่เร่งรีบในสังคมที่แคบๆทุกวันเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าบ้านไหนเขาเลี้ยงลูกดีๆนะลูกเขาจะไม่มีปัญหาเลยแต่คำว่าเลี้ยงลูกดีๆเนี่ยไม่ใช่เทเอาเงินเอาทองให้อย่างเดียวไม่ใช่ตามใจอย่างเดียวนะต้องตั้งแต่เล็กๆ เลยตั้งแต่ฝึกตั้งแต่ไปอนุบาลเลยคุณผู้ฟังแล้วก็มันต้องใช้เวลาต้องทุ่มเทนะคะเนาะต้องทุ่มเทมากๆสำหรับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองโอ้ไม่มีพ่อโอ้ไม่มีแม่มีแต่ยายอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วก็มีปัญหาอย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันไม่น่าจะใช่นะคะเนาะเพราะว่าเด็กที่ไม่มีครอบครัวพร้อมไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นคนดีก็ได้เยอะแยะนะคะเนาะอยู่ที่กำลังใจอยู่ที่การร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยนะคะเนาะฉะนั้นเนี่ยนะคะบ้านต้องเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดบ้านจะต้องเป็นที่ที่ดีที่สุดอบอุ่นแล้วก็เป็นที่พักใจกายได้ใช่ไหมล่ะนะคะแต่หลังๆคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องละขนาดสามีภรรยาพอ40 50แล้วก็เริ่มแยกกันนอนละนะเริ่มแยกกันนอนเริ่มแชทโทรศัพท์ของใครของมันแล้วก็เฉยอะไรประมาณนี้เวลาจะพูดกันก็ฮะอะไรนะอย่างเงี้ย นะคะคุณผู้ฟังต้องดูด้วยนะว่าเราปรับตัวได้แค่ไหนไม่มีอารมณ์ที่จะหือจะอือจะออใช่ไหมล่ะผู้หญิงก็นั่นแหละเคยตื่นเช้ามาหุงหาอาหารก็เริ่มละนะคะเริ่มเรียกร้องแล้วใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีเราเนี่ยมันเกิดจากภาวะฮอร์โมนลดลงนะคะนะฉะนั้นอยากจะฟื้นฟูไหมอยากจะมีอารมณ์ดีดีหัวเราะคิกคักไหมล่ะเออทั้งชายทั้งหญิงทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งใครที่ยังเป็นคู่สามีภรรยากันหลังอายุ40 50ไปแล้วเนี่ยนะคะอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอย่าลืมแมนดาราพลัสสำหรับท่านชายนะคะอยากจะรู้ว่าฟื้นฟูได้ดียังไงสอบถามสั่งซื้อไปลองได้ไม่ผิดหวังนะคะหรือจะเป็นไซซีมาดามมาดามสำหรับคุณผู้หญิงนะหลัง45ปีวัยทองอ่ะพูดเบาๆก็เจ็บคุณผู้ฟังฉะนั้นอยากจะนะคะดูแลตัวเองอยากจะกระชับกลับเป็นสาวสดใสจากภายในสู่ภายนอกก็ต้องใส่สีอาหารเสริมนะคะสนใจก็1กล่อง990 2กล่อง 1,500 คละรวมกับของท่านชายได้เลยสำหรับเซต2กล่อง 1,500 นี้นะคะหรือจะเป็น3กล่อง 2,000 บาทก็ได้สำหรับรุ่นใส่ซีพลัสและแมนดาราพลัสนะคะ0981466296 0981466296เพราะชีวิตคู่ยังต้องอยู่อีกยาวนานนะคะอย่ามัวแต่เอะอะก็หันหลังให้กันอย่ามัวแต่เอะอะก็แยกกันนอนคนละห้องอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเนาะ นะแม้สมัยก่อนทนได้สมัยนี้บอกฉันกลนหน่อยก็หาว่าฉันกลนดังอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะอารมณ์ไม่ทนไงแต่ถ้าคุณอยากจะอารมณ์ดีดีกลนดังกว่านี้ก็ทนได้อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะก็อย่าลืมลองดูนะคะระหว่างแมนดาราพลัสกับใส่สีพลัสนะคะ0981466296
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดา

0: ไปถามเมียเธอดูเสียก่อนจากสุนารีนะคะแหมอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะคะนอกจะให้จะใช้เขาไปกินข้าวผ่านทูบซะแล้วคุณผู้ฟังอันตรายถึงชีวิตได้นะคะอย่าไปหาทำนะคะคุณผู้ชายอย่าไปเป็นพ่อบ้านใจกล้านะคะเนาะฮะว่ากันไปบางทีก็มีกล้าเหมือนกันแต่ส่วนมากก็นั่นแหละนะคะไม่ค่อยจะอยู่แล้วนะคะคนที่กล้าๆที่คุยกับเมียแบบนี้ตรงๆไงคุณผู้ฟังเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยฝากเอาไว้เรื่องราวของสามก๊กดาบ500คุณผู้ฟังทุกวันนี้นะคะท้องผูกกันเยอะเนื่องจากอาหารการกินนี่แหละนะคะอาหารมันดัดแปลงมันใส่อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมันทำให้เราถ่ายเหนียวถ่ายแข็งทำให้ลำไส้แห้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยที่กินยาเยอะๆเนี่ยคุณผู้ฟังดื่มน้ำน้อยนะคะไม่ค่อยจะได้เดินเหินไม่ค่อยจะได้ออกกำลังกายนะคะก็มีปัญหาท้องผูกกันนะคะและกลายเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักคุณฟังรู้ไหมคะว่าคนไทยตอนนี้เป็นลิ้นสีดวงทวารหนักถึง 70% ค่ะ
1: เมื่อมีอาการลิ้นสีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะฤทธิ์สีดวงทวารหนักเริ่มแรกก็เป็นทวารแฉะนะคะเป็นทวารแฉะแล้วก็รู้สึกว่ามันคันขอบรูทวารนี่คืออาการเริ่มแรกนะคะทุกวันนี้วัยรุ่นเขาก็เป็นกินผักน้อยไงนั่งนานอย่างเงี้ยนั่งอ่านหนังสือช่วงเร่งรีบช่วงเรียนความเครียดบอกแล้วว่าเวลาเราเครียดเนี่ยร่างกายเราจะเป็นกรดมันจะมีผลต่อลำไส้ทำให้ลำไส้เราหดเกร็งนะคะทุกวันนี้เป็นโรคแปลกๆนะคะเป็นโรคกดไหลย้อนเป็นโรคแพนิคอะไรก็ว่าไปสารพัดที่จะเป็นมันเกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ร่างกายมันไม่ได้ผ่อนคลายทำให้ของเสียค้างก็กลายเป็นจุกเป็นแน่นลำไส้ไม่ดีประกอบกับไม่ทานผักผลไม้บ้างคุณผู้ฟังนะคะดื่มน้ำน้อยบ้างนะมันทำให้ชีวิตผิดเลนไปนะต้องพยายามปรับตัวนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าเอะอะก็จะกินแต่ยาระบายขับออกแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องกินแนะนำสามก๊กนะคะเพราะนี
1: ่เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะสามก๊กดาบ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องอย่าลืมก็แล้วกันใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนั่นเองค่ะมาทิ้งท้ายจากลากันช่วงนี้ที่ร้องให้กับเดือนนะคะสวัสดีครับพ่อและขอพักเบรกสักครู่สำหรับคลื่นไหนที่รับสัญญาณ2ชั่วโมงช่วงหน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับ
3: ไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เตรียม สวะให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้า

ณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:30 ถึง 5:30
1: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบข้าง

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาท็อปเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาท็อปเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาท็อปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
3: โฮ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข้าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันดีไก่เนื้อไก่ไข่พันดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบข้า
3: เกษตรกรไทยลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไบโอฟาร์ม

ฮ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
1: ้อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบีย